0: สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์9รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฉันเป็นพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวราชบพิสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตรโตปมกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา 17-18 มิถุนายนพุทธศักราช 2569 เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการดังต่อไปนี้วันพุธที่18มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญสภาเวลา 10:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนา

0: ถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก
1: ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
0: กรมศิลปากรดำเนินการร่างแบบพระเมนอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าภายหลังรัฐบาลมอบหมายให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดสร้างพระเมนอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องต้นอยู่ระหว่างการออกแบบตามโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยตามพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามสมพระเกียรติสูงสุดคาดว่าจะจัดทำแบบร่างแล้วเสร็จปลายสัปดาห์นี้โดยการดำเนินงานต่างๆจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปพร้อมกันนี้รัฐบาลจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
1: วันนี้การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศอาเซียนและรัสเซียเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นครอบคลุมทุกมิติ
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีประมุขและผู้นำประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมแบบเต็มคณะเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน2หัวข้อสำคัญได้แก่ความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคและการพัฒนาความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในปัจจุบันแนวโน้มในอนาคตและแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียนรัสเซียและนำเสนอวิสัยทัศน์แนวทางขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในอนาคตท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะด้านพลังงานความมั่นคงการค้าและการลงทุน
3: ก็คุยทุกมิติ
4: ทุกมิติพลังงานความมั่นคงแล้วก็การค้าแล้วก็การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเพื่อกันและกันนะครับเขามีเทคโนโลยีขั้นสูงในเรื่องของสมอลโมดูล่าเรแอคเตอร์โดยไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เสริมสร้างพลังงานใหม่เข้ามาน
2: อกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงช่วงเย็นจะหารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆระหว่างกันนำไปสู่การผลักดันความร่วมมือในทุกมิติจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
0: คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงิน 30,000 ล้านบาทช่วยเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนและลดต้นทุนการผลิตมุ่งเป้าเกษตรแม่นยำนายชัดชัยสิริไรผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยว่าคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติเมื่อวานนี้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งภายใต้กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาทโดยมีระยะเวลาโครงการ3ปีสิ้นสุดวันที่30เมษายน2572

0: และภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง 74 ซม.และเวลา 23:37 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง 1 เมตร 46 เซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง66 ซม.และเวลา 16:26 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 29 เซม.วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
1: 1 นาทีกับกปท.
2: ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์1สตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์1รถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสำสร้างคำว่าสำสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสำสร้างมีสองความหมาย ความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสา4ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากัน

0: สำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบกสี่หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้ง4ของพระเมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมนคำว่าสำสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้าง
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่1ดอนหอยหลอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาดอนหอยหลอดเป็นสันดอนปากแม่น้ำแม่กลองที่เกิดจากการตกตะกอนและทับถมกันของดินปนทรายมีอาณาเขตกว้างประมาณ5กิโลเมตรและยาวประมาณ15กิโลเมตรเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นก็คือหอยหลอดซึ่งเป็นหอยสองฝาชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายหลอดกาแฟมีตัวหอยอาศัยอยู่ในฝาลักษณะกลมยาวประมาณ 7-8 เซนติเมตรสีน้ำตาลอ่อนมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรฝังตัวตั้งเป็นแนวดิ่งอยู่ใต้พื้นทรายติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางพงศวาสนีลโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเรื่องโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับพระกรณียกิจที่โดดเด่นและเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงผ่านโครงการกำลังใจซึ่งได้ต่อยอดไปสู่การวางแนวทางที่นานาชาติสามารถปรับใช้ในระดับสากลภายใต้ชื่อข้อกำหนดกรุงเทพเช้านี้ขอเชิญรับฟังรายละเอียดและร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณจากนางพงศวาสนีลโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรม
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704-04 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
8: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
9: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
10: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Cheaper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
11: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้

0: ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบนขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5318เด้อ

พี่ต้องสัญญานะพวกพี่จะต้องสู้เก็บเงินให้ได้ไว

ญาติสังก่อนบ่ได้บ่เศร้ามีแต่เจ้าเป็นสิ่งสำคัญเว้าทำก่อนหรือว่ากำลังใจผู้เดียวคือเจ้าอันความเศร้าคือสิเศร้าไปเลยคันได้ห้องเห็นผู้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 5เมกะเฮิรตซ์รหัส 5.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้
6: มัน
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย 103.5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-D-07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้ามันยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบนขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194

มาแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาออเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475เป็นจังไดไปฟังกัน
2: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรดเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
3: ใครบ่เคยใช้เท่าเลขก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
6: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: วัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมพ่อเตียงลำไผ่ครับบ้านแก่อยู่อำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ชื่อว่าคุณพ่อเตียงลำไผ่น้องพ่อเนาะอยู่บ้านแก่หมู่5ตำบลโนนศิลาอำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านนี้พื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่อีพ่อเฮ็ดนาจังไร
1: 30ไร่ครับ
0: ฮะ
1: 30ครับ
0: ป๊าด30ไร
1: ่ครับ
0: เฮ็ดเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: มาตรฐานแท้จ้างรถไถบ่
1: บ่ได้จ้างครับรถไถเจ้าของ
0: หน้า30ไร่เฮ็ดเองไถหน้าเอง
1: ครับ
0: ดูแลเองเบิดซุแนว
1: ครับ
0: อายุจังปีแล้ว
1: 64ครับ
0: 64ปียังแข็งแรงยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้สบายมาก
1: ก็พอไปพอมาอยู่ครับ
0: อย่าว่าพอไปพอมาเถอะ30ไร่เฮ็ดเองนี่บ่ธรรมดาเด้อพ่อถามก่อนบัดนี้หน้า30ไร่ที่คุณพ่อเฮ็ดนี่ปกติใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งให้หน้าเจ้าของ
1: ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปครับ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี
1: ่ครับ
0: เพราะว่ายังดีก็ใส่น้ำเขา
1: ตัวเพราะว่ายังดีก็ใส่ไปคือเก่าอยู่บ่งามปานใด
0: มันเป็นยังไงตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันเป็นเขียวโรคก็อยากลง
0: โอ้มันเขียวอยู่แต่ว่ามันมีโรคลง
1: ครับ
0: บ้านดินเป็นยังไงอีพ่อ
1: ดินก็บ่ดีคือใช้โซเดียมแล้ว
0: ดินนี่มันบ่ดี
1: บ่ดี
0: หมายความว่าดินนี่มันแข็งจริงสิบ่
1: มันเป็นแข็งเป็นบ่แตก
0: โอ้ดินน้ำไถนี่บ่แตกบ่ร่วนซุยเปล่า
1: บ่ร่วนซุย
0: มัน
1: อยากเหนียว
0: บ้านนี้ถามอีพ่อก่อนเรื่องของผลผลิต30ไร่นี่ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร
1: ่มันก็สิประมาณ20กว่าอยู
0: ่ประมาณ20กว่าก็จะเลี้ยแล้วก็ถือไร่ละประมาณ 6-700 โลน
1: ี่ 6-700 โลนี่ล่ะ
0: ประมาณนี้แม่นบ่ครับ
1: ครับ
0: มาถามคุณพ่อเตียงก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อน
1: ฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ่
1: โดนอยู่ครับ
0: โอ้เสียคนหักตัวนี้ฟังแล้วแรกๆนี่ก็บ่ทันเสือหรอกบ่ติ
1: บ่ทันได้เสียหรอกครับ
0: แต่ว่าคืออยากใส่บ่
1: คืออยากใช้อยู่ครับเขาว่ามันดีก็เลยสิเอาใช้ลองเบิ่ง
0: เขาว่ามันดีจังซั่นจังซี่ก็เลยอยากลองเบิ่งกันหน้าจังซี่บ่
1: ครับ
0: มานี่หลังจากคุณพ่อเตียงซื้อโซเลพัดมาใส่ให้ใส่หน้าเจ้าของแล้วมาใส่แล้วนี่มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่ขึ้นดีกว่าเก่าอยู่ครับ
0: มันเป็นยังไงครับพี่พ
1: ่องามเขียวกับบ่เขียวแห้ง
0: มันเขียวแบบใดพ่อ
1: เขียวแบบใบตองกล้วยอ่อนครับ
0: โอ้เขียวใบตองกล้วยอ่อนต้นมันอ่อนบ่พ่อมัน
1: ต้นมันแข็ง
0: ต้นแข็งดี
1: ครับ
0: ดินที่คุณพ่อว่ามันเคยแข็งๆเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็งามเดี๋ยวครับไถก็สบายไถปั๊วๆๆไปเลยดินบ่เคยลมก็ลม
0: มีขี้กระเดียนขี้ทักแท้บ่อีพ่อ
1: มีครับ
0: ขี้กระเดียนขี้ทักแท้ก็มี
1: มี
0: มานี่ถามคุณพ่อก่อนตอนใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ตอนอีพ่อใส่แล้วผลผลิตมันเพิ่มกว่าเก่าบ่
1: เพิ่มขึ้นกว่าเก่าอยู่ครับ
0: หน้า30ไร่นี่ได้จักตัน
1: มันก็สิบ่ได้แปร30กว่าพุ่นบ
0: ่ได้30กว่า
1: ครับ
0: ป้าโทษถึกไร่ละตันกว่าพุ่นตัวน
1: ี้กว่าพุ่นเด
0: ้บ่ธรรมดามานี่ถามวิธีใส่ของคุณพ่อก่อนคุณพ่อใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่คุณพ่อใส่แบบใด
1: ใส่สมกันแล้วครับ
0: เอาโซเลพัดนี่จักกระสอบพี่พ่อ
1: 2กับตัวนึง
0: อ๋อ2ตัวนึงหมายความว่าเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบ
1: ครับ
0: แล้วก็ผสมกับเคมีกระสอบนึง
1: ครับ
0: คุเล่เข้ากันนี่แม่นบ
1: ่คุเล่เข้ากันก็ไปบ้านเลยบัดนี
0: ้อีพ่อยังสิใส่ตัวบ
1: ่ใช่ครับ
0: ถึงองค์ถึงใหญ
1: ่ครับ
0: ใส่มาจักปีแล้ว
1: ใช่มา 2-3 ปีแล้วครับ
0: ติดองค์ติดใจก็เลยใส่ประจําบ่ใส่ยังเลยติดช่วงนี
1: ้ครับใช่แต่เดียวนี่ครับบัดนี
0: ้บัดนี้อยากให้คุณพ่อเตียงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นเบิ่งผู้ที่เพิ่นฟังเฮา2คนคุยกันอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่บ่ทันเคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพ่อนี่ใส่แล้วเป็นจังได๋เว้าให้เพิ่นฟังเบิ่งคักๆอีพ่อเชิญครับ
1: มาเด้อมาใช่เด้อบัดนี้โซเลพัดใช่ดีดี
0: ครับ
1: ดินร่วนซุยขี้กระเดียนก็มีขี้ตะแคร่ก็มี
0: ครับ
1: พอใช้มานี่เงินธรรมดาเด้ดีดีผลผลิตมันดีไร่นึงตันกว่า
0: ได้เป็นตันกว่าเลย
1: ครับ
0: ยืนยันยังสิใส่ตัวน้อยพอเนาะ
1: ใส่ตัว
0: ครับผม
1: ของแท้
0: ของแท้แน่นอน
1: แน่นอนครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงบอกเล่าเสียงตอบรับจากอีพ่อต้อยนะครับอยู่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับอีพ่อต้อยหรือว่าคุณพ่อเตียงลำไผ่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคืออีพ่อต้อยอยากให้ดินร่วนซุยนะครับเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: าระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดฮิวมิกและกรดฟลูวิกต่างกันอย่างไรกรดฮิวมิกค่ะคืออินทรีย์วัตถุชนิดหนึ่งที่สกัดออกมาโดยกระบวนการที่เรียกว่าฮิวมิกฟิเคชันที่เป็นการย่อยสลายสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินจากสารฮิวมิกเขาจะมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำและมีโมเลกุลขนาดใหญ่สามารถละลายน้ำในสารละลายที่มีค่า pH สูงหรือมีสภาพเป็นด่างและเป็นส่วนประกอบหลักของดินกรดฮิวมิกค่ะเกิดขึ้นโดยกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย์ที่ตายลงไปกรดฮิวมิกไม่ใช่กรดเดียวๆแต่ว่าเป็นการผสมของกรดหลายๆชนิดที่อยู่ในกรดคาร์บอซิลิกและฟีนอลกรดฮิวมิกนะคะถูกใช้อย่างกว้างขวางในการช่วยปรับปรุงดินสำหรับพี่น้องเกษตรกรและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตกรดฮิวมิกค่ะยังช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสงและช่วยให้พืชสามารถดูดซึมไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้อย่างเหมาะสมทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ส่วนกรดฟลูวิกค่ะมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็กสามารถละลายน้ำได้ดีในทุกระดับค่า pH ค่ะซึ่งแตกต่างจากกรดฮิวมิกที่ละลายน้ำได้ดีในค่า pH สูงหรือว่ามีความเป็นด่างเท่านั้นมีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นกับพืชแล้วก็ให้พืชดูดกินอย่างช้าๆเพื่อให้พืชได้นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโตการออกดอกออกผลและฟลูวิกค่ะจะปลดปล่อยธาตุอาหารเมื่อฟลูวิกอยู่ใกล้บริเวณรากของพืชธาตุอาหารเสริมเหล่านี้ก็จะถูกปล่อยออกมาจากฟลูวิกเข้าไปสู่ระบบรากเพื่อให้ได้ลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชต่อไปค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

เป็นยังพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเฮ็ดการเกษตรแล้วจังบ่รวยคือต่างประเทศเขาจังประเทศญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันจังซี่โบ้ยเกษตรกรเขานี่รวยกว่าข้าราชการพุ่นเด้อีพ่อยแม่มีรายได้หลายกว่าข้าราชการนั่นคือชาวไร่ชาวนาของต่างประเทศแต่ว่าบ้านเฮานี่โอ้ยแห่งเฮ็ดแห่ง

0: ดนี่แห้งเห็ดแห้งทุกจักเป็นจังได๋นะครับบ่ค่อยร่ําค่อยรวยคือเกษตรกรเมืองนอกเขานะครับด้วยปัจจัยต่างๆนานานะครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องของค่าแรงเรื่องของราคาผลผลิตทางการเกษตรเรื่องของปุ๋ยเรื่องของยาคายาขามาแรงบ่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับซึ่งล้วนเป็นต้นทุนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดการเกษตรเฮาต้องพากันเปลี่ยนแนวความคิดหาวิธีการใหม่ๆหาความรู้ใหม่ๆเข้ามาใส่ในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของเจ้าของได้บัดนี้เริ่มต้นจากการเตรียมดินพุ่นล่ะอีพ่ออีแม่เริ่มต้นจากการเตรียมดินว่าเฮาเสียจังได๋ให้ดินเฮามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชเฮ็ดจังได๋เฮาสิลดต้นทุนใส่ปุ๋ยจำนวนซ้ำเก่าแต่คุณภาพดีกว่าเก่าให้ผลผลิตหลายๆต้นพืชใหญ่มากก็เจริญเติบโตดีต้นแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจเชื้อโรคบ่ระบาดเชื้อโรคบ่ลงให้ลงหน้าลงหัวลงสวนซะเด้นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้นะครับใส่แล้วเสียให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจทนทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวทนร้อนได้ดีดีนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋บ่าวเอกโซเลลองเว้าให้ฟังเบิ่งกันน่ะสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สิซอยบำรุงดินนะครับซอยบำรุงดินซอยฟื้นฟูดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดคันดินดีแล้วปลูกหยังก็งามมีพลอยแม่นะครับพอพืชงามแล้วฮอดยามเก็บเกี่ยวผลผลิตเฮาก็ได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดก็ได้ราคาดีก็ได้ราคาสูงทนตัวบาทนี่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเกี่ยวกับดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินเข้มดินบ่ล้วนซุ่ยปลูกพืชปีใดปีใดก็มีแต่ขาดทุนนี่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้ใส่แล้วนี่ติว้ายอีพ่อไอแม่เอ๋ยดินล้วนซุ่ยดินกลับมาอุดมสมบูรณ์คือเก่าปลูกพืชหยังก็งามนะครับปลูกเขาจังซี่โอ้ยแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวน่านเขียวจนฮอดมือเกี่ยวนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีนะครับแล้วอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำมาผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอัตราส่วน2ต่อ1นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับใส่ได้3ถึง4ไร่เลยทีเดียวเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนลงหลายนะครับเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่บรรจุอยู่50กิโลราคาก็บ่แพงเด้อีพ่อยแม่ลองเบิ่งครับลองเบิ่งนะครับพี่น้องเกษตรกรลองเปิดอกเปิดใจมาใส่สูตรที่ผมเอกโซเลแนะนําเบิ่งว่าใส่แล้วมันสิดีคือผมเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพ่ออีแม่มันสิดีคือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าอีพ่ออีแม่ท่านใดสนจิตสนใจสนอกสนใจอยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับทุกๆปัญหาสิเบิดไปจบครบในกระสอบนี้เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ ชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ทำไมฮิวมิกถึงมีความสำคัญกับดินความสำคัญอย่างแรกจะช่วยลดการสูญเสียของธาตุอาหารภายในดินจากการชะล้างของน้ำและสารเคมีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำคัญต่อมาค่ะช่วยตรึงสารอาหารและรากธาตุที่สำคัญเอาไว้ในดินอย่างเหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่ได้มาตรฐานความสำคัญของฮิวมิกกับดินต่อมาก็คือจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารและปลดปล่อยสารอาหารที่มีประโยชน์ให้กับพืชเพื่อให้พืชสามารถดูดซับน้ำและปุ๋ยได้อย่างดีช่วยทำให้ระบบนิเวศของพื้นดินเป็นไปตามวัฏจักรโดยจะช่วยรักษาระดับความเป็นกรดด่างให้เหมาะสมและสุดท้ายฮิวมิกสำคัญกับดินก็คือช่วยควบคุมระดับอุณหภูมิภายในพื้นดินให้มันเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่ก็คือประโยชน์ของฮิวมิกที่มีความสำคัญต่อสภาพพื้นดินอันจะส่งผลทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาชาวไร
1: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอารถเด้อโซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเดอร์แม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
7: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งเหนียวไอ้ต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี้
8: ก็ไล่หนึ่งก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
7: ่โมเป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮ้มพ่อใส่อยู่เอามึงเด้อใส่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟ้าฟ้ากันหามา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆจักหน่อยได้แม่เด้อ
1: จ้าชื่อแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วค่ะ
0: ครับผม
1: ที่บ้านโน่นใหญ่หมู่เก่าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ซื้อว่าคุณแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วเน
1: า
0: ะอีแม่เนาะ
1: จ้า
0: ซื้อเหรียญไทยบ้านเดินไปทางไหนแม่
1: เป็นแม่หนุ่ย
0: แม่หนุ่ย
1: จ้า
0: คุณแม่หนุ่ยอยู่บ้านโน่นใหญ่ตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีแม่เนาะ
1: จ้าย
0: ืนอยู่นี่นี่คุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: เฮ็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร
1: ค่ะ
0: เฮ็ดเองบ
1: ่ก็เฮ็ดเองละจ้าต้องมาเอารถเหรอไทย
0: โอ้เฮ็ดเองแต่ว่ายืนบัญชาการใส่รถไทย
1: จ้า
0: หน้าเฮ็ดไรนี่ตะกี้คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งไห้หน้าเอา
1: โอ้ยปุ๋ยเคมีทั่วไปนั่นแหละค่ะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีกับเมียนน้ำเขาเบิ่งตัวน
1: ี้เมียน
0: แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนมาตอนเขาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นยังไงเน
1: ี่ยมันดินมันนุ่มดินแข็งดินแข็งกระด้าง
0: อืมตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินแข็งดินมันนุ่มเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: วัดต้นเขาเขาเป็นยังไง
1: ต้นเขามันมาเป็นแบบนี้เด้มันก็เป็นกาบเป๋งสีเด
0: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๋งมันบ่กอมันบ่กอใหญ่แบบนี
1: ้เมียน
0: มันเป็นกระล่องกระแล้งบ่
1: จ้าเขียวอยู่แต่มันบ่เป็นแบบนี้มันบ่เป็นกาบจังซี
0: ่โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
1: จ้าจ้า
0: บาดนี้ถามคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันสิ3ตันกว่านี่ติถ
0: ึงในประมาณ3ตันกว่า
1: จ้า
0: 2ตันกว่าบืนไป3ตันกว่านี่แหละแม่บอกคุณแม
1: ่แม่นสิอยู่นี่ล่ะ
0: แต่ละปี
1: จ้า
0: บาดนี้ต้นเขาห้องนี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมากวนคิดกวนใจบ่ย่ําตอนใส่เคมี
1: มีอยู่มันจะเป็นมันจะเป็นนอนกออยู่ดิ
0: โอ้อยากเป็นนอนกอ
1: จ้า
0: แสดงว่าเจอน้ำสู้อันสู้แนวแต่ละปี
1: แมนอยู่ ปีนี้คนยังเป็นเพียไฟหลายของคนเป็นอันนี้มันเพราะเมื่อวานอันช่วงเลยพัดแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้นมีน่ะเขียวขึ้นมาเลย
0: บ่
1: แ
0: ถวแถวนี้มันเป็นเพียไฟก็เป็นเชื้อราลงแมนบ่แม่แมนบ่
1: แมนแมนข้าเจ้าสิที่มื้อน
0: ี้แสดงว่าบอกง่ายๆว่าช่วงนี้เขตนี้มันโรคระบาดนะแม่เน
1: า
0: ะส่วนมากโรคนี้ยังระบาดแม่
1: เพียไฟ
0: เพียไฟกำลังกวนจิตกวนใจเลยแม่บ
1: ่แม่น
0: บ้านในถามมีแม่ก่อนคุณแม่เป็นรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: แม่หนุ่ยฟังบนบ
1: ่บ่แม่นสิเดือนเดียวสิยังนั่นเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ฟังอยู่ประมาณเดือนนี่ล่ะบัดนี
1: ้สั่งเลย
0: บ้านในถามคุณแม่หนุ่ยก่อนพ่อคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาใส่แล้วมันแตกหูแตกตาขึ้นบ่
1: อุ๊ยแตกคัก
0: มันเป็นยังไง
1: มันแตกป้อนแล้วบัดนี้
0: ที่มันเป็นกาบแย่ๆๆเถื่อ
1: จ้า
0: โอ้แสดงว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันแตกพอดี
1: จ้า
0: ต้นเขามันแปลกหูแปลกตาบ่อีแม
1: ่แปลกแปลกคักเนี่ยว่าเกิดมาเพราะว่าเถาป่านี่เพราะถ้าเห็นเนี่ยล่ะต้นเขางามกาบดีแตกแตกเป็นกาบเป็น
0: เกิดมาโดนเถาป่านี่เฮาพ่อ
1: นี่ว่าต้องพ่อให้ว่ามันนี่มาจังแม่ก็สิใส่โซ่เลยตลอดไป
0: โอ้คุณแม่ใส่โซ่เลยพัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตากวงเน้นท่องกระสอบนึงเน
1: า
0: ะจ้ากระสอบสีแดงๆมันบ
1: ่แม่
0: นๆ27 80ปุ๋ยหาพลัง
1: จ้า
0: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือใจบ่แม่
1: ถือใจคักก็ยังว่าโหที่นี่สิเฮาผู้ใดก็สิเว้าสิฟังเบิดล่ะ
0: แม่น
1: บ่แม่น
0: โอ้แสดงว่าคุณแม่หนุ่ยนี่ประทับใจแห้งกับโซ่เลยพัดนี่
1: จ้า
0: หลังจากฟังวิทยุแล้วใส่ปุ๊บถือโอ๊กถือใจยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ใส่ต่อไปตลอดไปต่อไปบ่เอาอื่นมาใส่แล้วล่วงหน้าเอานี่โซ่เลยพัดย่างเดียว
0: คือคุณแม่หนุ่ยเบาไปน้ำหัวไปน้ำดีใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ไงมาอายุป่านนี่จนเฒ่าน้องก็พอปุ๋ยดีเพิ่นว่า
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่หนุ่ยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคืออีแม่นี่ล่ะที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซ่เลยพัดคืออีคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันได้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยเพิ่นได้ว่าเคยใส่มาใส่เด้อโซลิพัดจะมันดีคัก
0: ครับ
1: เกิดมาฟันหัวตะพอยล่ะบ่เสียมาบ่งต้นเขาอยู่นะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะ
0: คันมาขี่ตัว
1: ค่ะ
0: คันมาคุณแม่หนุ่ยขี่ตัวยืนยันเลยว่ามาเบิ่งรถหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ตีนบ้านนี่ล่ะว่าซั่น
1: ค่ะ
0: เกิดได้ง่ายมากเฮาก็พ่อเพิ่นมา
1: พ่อ
0: เราดินเป็นจังได๋อีแม่ดิน
1: นุ่มแล้ว
0: นุ่มแม่นว่าบ่แข็งคือตอนใส่เคมีทั่วไป
1: บ่ดีคักจังซี่ล่ะข้าวเดียวแม่เนี่ยบ่ดําไปข้าวเดียวสิแตกนั่นล่ะ
0: อันนี้มา3เนาะบ้านเฮาเอิ้น
1: 3
0: ข้าวเดียวมันก็เป็นกาบเลยตัวน
1: ี้แม่น
0: มาเข้าท่าไว้คุณแม่ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะอีแม่โซเลพัด
1: จ้าใส่ตลอดไปนั่นล่ะม่อนอื่นลงหน้าแล้วทีนี้เอาโซเลอย่างเดียว
0: ครับไม่ยายหนุ่ยว่าเกิดมาเขาก็พ่อพี่ดอก
1: พ่อ
0: เครื่องหัวเอาใส่ไปตายไปขากนึงหมดนะเฮา
1: จ้า
0: ใส่ยนต์มือตายตีปลากัน
1: พู
0: ด
1: แล้วเฮาแม่นี่เรียนแล้ว
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลนะครับกับคุณแม่หนุ่ยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้ จังพ่อๆก็ผมเอกโซเลในทิพนาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้เขากีบใหญ่ๆขอใหญ่ๆคืออีแม่หนุ่ยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้ทุกคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: เฮ้ยมันดีครับ

북한디오 와 숫자 นวัตกรรม ของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกยังบ่งามหรือว่าดินที่ลมจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ย ซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน 2 กระสอบต่อเคมี1 กระสอบใส่แล้วดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร 0916 84

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบท่อผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
4: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิ่มพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าๆพากันหามาใส่เด้อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-52หนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอั

ด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
6: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์ก็ที่สิบหกขอให้ดวงถึงองค์ไปบอกได้ว่าสู้ชอบผีงานจนสิ้นถิ่นไม่เกินไปประวันเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดตาคือเก่าประวันเสียงฝ้าห้องตึกสกับ

少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ่ยปัญหาต่างๆที่ผมกล่าวมานะครับพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้พบพ่อเป็นประจำประจำนะครับพยายามหาวิธีแก้ก็โอ้แก้ได้เพราะสำนันละหันว่าได้มันบ่ยังเงินบาดนี้ผมมีของดีมาฝากได้บาดอีพอยแม่สำหรับดินที่มีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามปลูกมาแล้วต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ใบเหลืองใบงิกใบง้อปัญหาต่างๆเหล่านี้สิเบิดไปนะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดป๊าดฟังมาเป็นแต่ดีคักบ่อีพอยแม่นี่แหละครับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเนื้อกว่าปุ๋ยอินทรีย์บรรจุไว้ในกระสอบนี้เลยครับกระสอบนี้50กิโลอีพอยแม่50กิโลแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยราคาหลักร้อยคุณภาพหลักหมื่นนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับคันพี่น้องเกษตรกรที่ตัดอกตัดใจอยากเคมีบ่ได้นะครับที่มีปุ๋ยเคมีอยู่ตารางเฮือนตารางเราที่มีปุ๋ยเคมีเหลือมาจากปีที่แล้วนะครับเหลือมาจากฤดูกาลที่แล้วอยากใส่ให้มันเบิดก็สามารถนำมาผสมกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดได้นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเอามาผสมเอามาโคเลใส่กันได้นะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเคมีสูตรใดรุ่นใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบปุ๋ยใหม่ที่ผสมได้แล้วนี่นะครับคุณภาพนี่สุดยอดอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินในโดนซ้ำซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับตัวนึงนี่ซอยบำรุงดินตัวนึงเป็นอาหารในพืชตัวนึงซอยเร่งการเจริญเติบโตซอยเร่งผลผลิตเป้ยมีครบทุกอย่างนะครับอยู่ในนี่เลยอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เนื้อกว่าปุ๋ยอินทรีย์อย่างแน่นอนนะครับใส่แล้วสิซอยปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุ่ยนะครับหากพืชหากไงหากง้าวหากินไก่ต้นพืชจะเริ่มเติบโตได้ดีต้นพืชแข็งแรงต้นบ่แข็งแกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้านท่านทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีและที่สำคัญครับดินที่มีปัญหาเรื่องของดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกยังบ่งามอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถฟื้นฟูดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเหมาะกับการปลูกพืชเหมาะกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาอย่างแน่นอนนะครับเกษตรกรพื้นที่ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินปลูกยังบ่งามดินเป็นเอียดเป็นกรดเป็นด่างนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้ตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเลแต่กี้เจ้าไปอยู่ไสมาหน้าอีพ่อไอแม่นี่มีปัญหาเรื่องของดินนี่โดนแก้แล้วแก้อีกแก้ทุกปีแก้จังไดก็บ่เซาแก้จังไดปลูกพืชแล้วก็ได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจักสิเฮ็ดจังไหนเฮ็ดปีใดก็มีแต่รบทึนคันสิทิมที่ดินไว้ซื้อๆเขาก็สิว่าขี้ข้านก็เลยจำเป็นต้องเฮ็ดเพิ่นว่านะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่ได้กับทุกดินนะครับเหมาะกับทุกพืชใส่ได้กับทุกดินถืออกถือใจแห้งนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากฮู้ข้อมูลหลายกว่านี้นะครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกลัวสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกลัวสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษสูตรนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วย
ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเฮ็ดแล้วบ่ขาดทุนเฮ็ดแล้วมีกําไรใช้แล้วนี่ติโอ้ยซอยให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจใช้แล้วนี่ติบ๊ายบายธกส.รถอีพอยแม่ยิ้มเป้ยิ้มเป้ยเบิดหนีเบิดสินลืมตาอ้าปากได้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรดเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โชลีก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
5: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังจักหน่อยได้อีแม่เด้อ
1: จ้าชื่อแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านโน่นใหญ่หมู่เก่าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ซื้อว่าคุณแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วเนาะอีแม่เนาะ
1: จ้า
0: ซื้อเลนไทยบ้านเดินไปทางไหนแม่
1: เป็นแม่หนุ่ย
0: แม่หนุ่ย
1: จ้า
0: คุณแม่หนุ่ยอยู่บ้านโน่นใหญ่ตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีแม่เนาะ
1: จ้าย
0: ืนอยู่นี่นี่คุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: เฮ็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร
1: ค่ะ
0: เฮ็ดเองบ่
1: ก็เฮ็ดเองล่ะจ้าต้องมาเอารถเหลือไ
0: ทยเออเฮ็ดเองจะมายืนบัญชาการใส่รถไทย
1: จ้า
0: หน้าเกียรไรนี่ตะกี้คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งไห้หน้า
1: โอ้ยปุ๋ยเคมีทั่วไปนั่นล่ะค่ะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีก็เมียนน้ําเขาบ่ตัวน
1: ี้เมียน
0: แสดงว่าใส่ว่าหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนว่าตอนเฮาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันดินมันนุ่มดินแข็งดินแข็งกระด้าง
0: จ้ะตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินแข็งดินมันนุ่มเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: บาดต้นเขาเฮาเป็นยังไง
1: ต้นเขามันบ่เป็นแบบนี้เด้มันบ่เป็นกาบเป๋งสีเด
0: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๋งมันบ่กอมันบ่กอใหญ่แบบนี
1: ้แม่น
0: มันเป็นกระล่องกระแล้งบ่
1: จ้าเขียวอยู่แต่มันบ่เป็นแบบนี้มันบ่เป็นกาบจังซี
0: ่โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
1: จ้าจ้า
0: บาดนี่ถามคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันสิ3ตันกว่านี่ติถึ
0: งได้ประมาณ3ตันกว่า
1: จ้า
0: 2ตันกว่าบืนไป3ตันกว่านี่ล่ะแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่นสิอยู่นี่ล่ะ
0: แต่ละปี
1: จ้า
0: บาดนี้ต้นเขาห้องนี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมากวนคิดกวนใจบ่ยามตอนใส่เคมี
1: มีอยู่มันจะเป็นนอนกออยู่ดิ
0: โอ้อยากเป็นนอนกอ
1: จ้า
0: แสดงว่าเจอน้ำซูอันซูแนลแต่ละปี
1: แม่นอยู่ปีนี้เพิ่นยังเป็นเพียไฟหลายของคนเป็นอันนี้มันเพราะเมื่อวานอันช่วงนี้พัดแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้นมีน่ะเขียวขึ้นมาเลย
0: บ่
1: แ
0: ถวแถวนี้มันเป็นเพียไฟก็เป็นเชื้อราลงแม่นบ่แม่น
1: แม
0: ่
1: น
0: บ่
1: แม่นๆเขาเจ้าสีที่มื้อน
0: ี้แสดงว่าบอกง่ายๆว่าช่วงนี้เขตนี้มันโรคระบาดแล้วแม่นเน
1: าะ
0: ส่วนมากโรคอีหยังระบาดแม่
1: เพียไฟ
0: เพียไฟกําลังกวนจิตกวนใจเลยแม่นบ
1: ่แม่น
0: บ้านในถามมีแม่ก่อนคุณแม่ไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า

0: แม่หนุ่ยฟังบนบ
1: ่มันสิเดือนเดียวสิยังนั่นเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ฟังอยู่ประมาณเดือนนี่ล่ะบัดนี
1: ้สั่งเลย
0: มาในถามคุณแม่หนุ่ยก่อนพ่อคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่
1: อุ๊ยแปลกคัก
0: มันเป็นยังไง
1: มันแปลกพอแล้วบัดนี
0: ้ที่มันเป็นกาบยังๆๆเถื่อ
1: จ้า
0: โอ้แสดงว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันแปลกกอดี
1: จ้า
0: ต้นเขามันแปลกหูแปลกตาบ่อีแม
1: ่แปลกแปลกคักเนี่ยว่าเกิดมาว่าเฒ่าป่านนี่ว่าตาเห็นนี่ล่ะต้นเขางามกาบดีแต่เป็นกาบเ
0: กิดมาโดนเฒ่าป่านนี่เฮาพ่อ
1: ป
0: ่
1: านนี่ว่าพ่อว่ามันนี่มันยังแม่ก็สิใส่โซเลตลอดไป
0: โอ้คุณแม่ใส่โซเลพัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตากวงเล่นท่องกระสอบนึงเนาะ
1: จ้าก
0: ระสอบสีแดงๆมันบ
1: ่แม่น
0: ๆ27 80ปุ๋ยหาพลัง
1: จ้า
0: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือไกลบ่แม่น
1: ถือไกลคักก็ยังว่าหมู่ที่นี่สิเฮาผู้ใดก็สิเว้าสิฟังเบิดล่ะ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: โอ้แสดงว่าคุณแม่หนุ่ยประทับใจแห้งกับโซเลพัดนี่
1: จ้า
0: หลังจากฟังวิทยุแล้วใส่ปุ๊บถือโค้กถือไก่ยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ใส่ต่อไปตลอดไปต่อไปบ่เอาอื่นมาใส่แล้วล่วงหน้าเอานี่โซลิพัดย่างเดียว
0: คือคุณแม่หนุ่ยเว้าไปนําหัวไปนําดีใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มาอายุป่านนี้จนเฒ่าเฮาก็พอปุ๋ยดีเพิ่นว่า
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่หนุ่ยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคืออีแม่นี่ล่ะที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซลิพัดคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันได้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยผู้ใดบ่เคยใส่มาใส่เด้อโซลิพัดจะมันดีคัก
0: ครับ
1: เกิดมาฟันหัวตะพอยล่ะบ่เสียมาเบิ่งต้นเขาอยู่นะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะ
0: คันมาขี่ตัว
1: ค่ะ
0: คันมาคุณแม่หนุ่ยขี่ตัวยืนยันเลยว่ามาเบิ่งรถหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ตีนบ้านนี่ล่ะว่าซั่น
1: ค่ะ
0: เกิดได้ไงมากเฮาก็พ่อเพิ่นมา
1: ก็พ่อ
0: แล้วดินเป็นจังได๋อีแม่ดิน
1: นุ่มแล้ว
0: นุ่มแม่นว่าบ่แข็งคือตอนใส่เคมีทั่วไป
1: บ่ดีคักจังซี่ล่ะข้าวเดียวแห้งบ่ดําไปข้าวเดียวสีแตกนั่นล่ะ
0: อันนี้มา3เนาะบ้านเฮาเอิ้น
1: แม่น
0: สามข้าวเดียวมันก็เป็นกาบเลยตัวน
1: ี้แม่นบ่
0: เข้าท่าเว้ยคุณแม่ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อเนาะอีแม่โซเลพัด
1: จ้าใส่ตลอดไปนั่นล่ะม่อนอื่นลงหน้าแล้วทีนี้เอาโซเลอย่างเดียว
0: ครับไม่เย่หน่วยว่าเกิดมาเฮาก็พ่อพี่น้อง
1: พ่อ
0: เครื่องหัวเอาใส่ไปตายไปข้างนึงหมดเนาะเฮา
1: จ้า
0: ใส่ยนต์มือตายตีปากันพุ่น
1: ล่
0: ะเน
1: าะแม่นอีหลีแล้ว
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลนะครับกับคุณแม่หนุ่ยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี่จังพ่อๆกับผมเอกโซเลในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้เขากีบใหญ่ๆขอใหญ่ๆคืออีแม่หนุ่ยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: เอ้ยมันดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคระแกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคระแกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคระแกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ในยุคปัจจุบันบัดนี้โอ้ยเหตุการณ์เกษตรเชิงพาณิชย์มีหน้าอยู่หาไร่สิบไร่ไปเซามาตื่มอีกซะเด้เฮ็ดเพื่อการค้าเฮ็ดเพื่อการขายเฮ็ดในเชิงธุรกิจเฮ็ดในเชิงพาณิชย์บ่ได้เฮ็ดเพื่อปากเพื่อท้องบ่ได้เฮ็ดเพื่ออยู่เพื่อกินคือสมัยที่ผ่านมานะครับเฮ็ดให้พื้นที่การเฮ็ดการเกษตรพื้นที่ที่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่ค่อยได้พักดินซะเด้ก็เลยเฮ็ดให้ดินค่อนข้างสิมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามพอปลูกพืชลงไปผลผลิตบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตบ่เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตกระปิดกระปอยกระท่อนกระแท่นซะเด้นะครับเพราะฉะนั้นการเฮ็ดการเกษตรการพอปลูกการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่ว่าสิเฮ็ดเพื่อปากเพื่อท้องเฮ็ดเพื่ออยู่เพื่อกินหรือว่าเฮ็ดในเชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจเฮ็ดเพื่อค้าเพื่อขายสิ่งที่สำคัญเฮาต้องบำรุงดูแลเบิ่งแย่งรักษาพื้นดินที่เฮาเสียดการพอปลูกให้มันดีให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ยามปลูกยังมันจังสิได้ผลผลิตคือเจ้าของขึดซะเด้พี่น้องนะครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับเป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณสมบัติมีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับใส่แล้วนี่ที่อีพอยแม่เอ้ยดินนี่ล้วนซุ่ยนะครับดินล้วนซุ่ยกลับมามีชีวิตชีวามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการพอปลูกเหมาะกับการปลูกพืชย่างขนาดเลยคันดินพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ล้วนซุ่ยดินปลูกหยังบ่งามปลูกหยังลงไปก็บ่งามดินมีปัญหาให้นึกถึงอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับใส่ลงไปแล้วที่ว้ายดินกลับมามีชีวิตชีวาดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ดินมีความล้วนซุ่ยเหมาะกับการปลูกพืชทุกชนิดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ใส่ได้กับทุกดินนะครับเหมาะกับทุกพืชใส่ได้กับทุกดินบ่ว่าสิเป็นดินโคกดินดอนดินเหนียวดินล้วนปนทรายดินหน้าถ้ำใส่ได้เบิดอีพอยแม่นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดบัดนี้ผมเอกโซเล่นะครับมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมีสูตรพิเศษมาบอกพี่น้องเกษตรกรมาบอกอีพ่อยแม่เกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับว่าใส่จังไหนมันสิเกิดประโยชน์สูงสุดใส่จังไหนมันสิประหยัดแล้วต้นพืชเฮาแข็งแรงให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสิเฮ็ดจังไหนนะครับนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนำมา2กระสอบอีพ่อยแม่เอามา2กระสอบซะเกินเอามาไว้2กระสอบแล้วไปหาเคมีสูตรได้ก็ได้นะครับเคมีสูตรที่อีพ่อยแม่ชื่นชอบเคมีที่มีอยู่ตารางเล่าตารางเฮือนนั่นล่ะเคมีที่เคยซื้อมาไว้เอามาอีกกระสอบนึงนะครับสูตรได้ก็ได้ยี่ห้อได้ก็ได้นะครับเอามา1กระสอบนะครับเอามาคุเลใส่กันกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับเอามาคุเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบได้บัดนี่เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนี่โอ้ยบ่อยากภาคนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารในพืชซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดพืชหิวยามใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอบ่เป็นกระล่องกระแล้งนะครับให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงซอยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับหน้าเขาเองสิว้ายแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเกียวนะครับลองเมืองอีพอยแม่ครับสูตรนี้นะครับสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษของผมเอกโซเล่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดฟังรายการของผมเอกโซเล่อยู่ในขณะนี้นะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไดมันสิดีคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่ มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ประโยชน์ของกรดอะมิโนประโยชน์อย่างแรกนะคะเร่งการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิดช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อขยายโครงสร้างและผลผลิตของพืชเพิ่มน้ำหนักผลเร่งใบเขียวเร่งรากแตกยอดขยายกอเร่งสีดอกและผลต่อมาค่ะเร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการซ่อมแซมโครงสร้างพืชและต้านทานต่อโรคแมลงหรือภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผลต่อมาค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดินให้มีการขยายตัวดีพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและประโยชน์สุดท้ายของกรดอะมิโนค่ะช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืชและควบคุมการไหลเวียนของน้ำในต้นพืชบังคับการเปิดปิดปากใบของพืชเพื่อลดการสูญเสียน้ำในต้นพืชและช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืชค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่
1: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
7: มีความสุข
8: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไถเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
8: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใส่บังเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟ้าๆพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนเสิเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อนายชัยหาญพันธขาม
0: ครับผม
1: ชื่ออีเหลียนชื่อว่าพยายอยู่บ้านหนองโนท้องหมู่2
0: ครับผม
1: ตำบลเจ้าเล่าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อชัยหาญพันธขามชื่อเหลียนชื่อพยาย
1: เนาะพยาย
0: คุณพ่อพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นไฮไวเนาะ
1: เป็นไฮไวเด้บางนี
0: ่ปลูกจังไรอีพ่อปีนี
1: ่ช่วงนี้นี่มันได้ปลูกอยู่4ไร่อยู่ทั้งพูดอีก9ไร
0: ่โหอยู่นี่4ไร
1: ่
0: อยู่อีกมองนึง9ไร่
1: 9ไร
0: ่เป็น13ไร่บัดนี้ถามคุณพ่อก่อนไฮไวเฮานี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแยงไฮไวเฮาแต่กี
1: ้แต่ก่อนแต่กี้ก็ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันเป็นจังไดเนี่ยอีพ่อ
1: ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันก็ถึงราคาแพง
0: ครับราคาแพงมานี่ถามอีพ่อก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางใด
1: นอนฟังวิทยุว่ะก็เลยว่าเขาจะว่าปุ๋ยสูตรนี่อันนี้อันนี้มันดี
0: ครับ
1: จากโซเลพัดนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยเอามาลองเบิ่งใช่แล้วเดี๋ยวนี้นี่โซเลพัดเข้าทางงามอีหลีบ้านถ่อไปตามเห็นมาเบิ่งนี่มันบ่เป็นจังซี
0: ่โหตั้งแต่ใส่พัดมาบ่เป็นจังซี
1: ่บ่เป็นจังซี
0: ่
1: บัดใช้โซเลพัดมานี่โอ้พ่อใจหลาย
0: พ่อใจหลาย
1: พ่อใจหลายครับ
0: ในใส่หน้าเขาเคยเอาไปใส่บ
1: ่ใส่หน้าเขาปีที่แล้ว
0: ครับผมเป็น
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าหมูผมมันมาเป็นหน้าปังเนาะ
0: ครับ
1: ปีที่แล้วนั่นโซเลพัดเป็นบ่ผมก็ใส่หน้าเขาอู้ยสุดยอดเลย
0: มันเป็นยังไงอีพ่อ
1: วานลงแล้วปุ๊บหน้าเขานี่คันธรรมดาปุ๋ยทั่วไปมันสิเขียวอ่อนใบปกมันสิเป็นแม่งไม่เจาะแม่นบ
0: ่ครับ
1: บานี่ใส่โซเลพัดนี่
0: ครับ
1: วานลงไปนี่เมื่อก็จะเขียวไปเรื่อย
0: ๆโหเขียวเรื่อย
1: ๆใช่ได้ดวน
0: ครับ
1: เขียวใบตองอ่อนเขียวใบหญ้าข้านี่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบานนี้เวลามันมากมันถอกมันเป็นยังไง
0: มันเป็นยังไงอีพ่อ
1: มันเป็นยังไงที่พ่อแม่เพิ่นว่าขันมันเขียวหลายตะกี้เป็นบ
0: ่ครับ
1: เขาเจ้าจิเอิ้นว่าโรคตายไผ่เป็นบ
0: ่ครับผม
1: แต่ว่าโซเลพัดนี่บ่มีเลยคำว่าตายไผ
0: ่บ่มีเลย
1: บ่มี
0: บ่ถึงเดิมผลผลิตนี่ได้ผลผลิตเพิ่มหลายบ่
1: เพิ่มตัว
0: แม่นบ
1: ่ปีนี้นี่เฮ็ดหน้า6ไร่ปีนี้ได้8อุ้มมันก็หลายกว่าเก่าแม่นบ่
0: ครับ
1: แต่เก่านี่6ไร่มันก็ได้4อุ้ม5อุ้มแม่นบ
0: ่ครับผม
1: ปีนี้ได้8อุ้ม6ไร่ได้8อุ้ม
0: 6ไร่ได้8อุ้มตั้งแต่กี่ได้4 5อุ้ม
1: 4 5อุ้ม
0: ครับผม
1: เออย้อนใส่โซเลพัด
0: ยังสิใส่อีกบ่โซเลพัด
1: สิใส่อีกตลอดไป
0: โหสิใส่ตลอดไป
1: ครับสิปลูกมันสิเอาโซเลพัดมาใส่คือเก่า
0: โหแสดงว่าม
1: าลองพื้นเด
0: ้ถือโค้งถือใจแห้ง
1: มันถือใจ
0: คันถือโค้งถือใจแนวนี้พญายืนยันไว้สีใส่ต่ออยากให้คุณพ่อให้นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพ่อนี่บอกเพิ่นฟังคักๆอีกเทื่อนึงครับอีพ่อเชิญครับ
1: ครับพี่น้องเอ้ยผมนี่คันชื่อบ้านนอกเอามาพอใจเด้อ
0: ครับ
1: ชื่อจริงก็นายชัยหาญพันธขามตามผมตะกี้มาเฮาก็เฮ็ดไปธรรมดาแต่ก็เฮาใส่ปุ๋ยอันนั้นอันนี้ตามท้องตลาดผลผลิตมันก็บ่ได้ปานนี
0: ้ครับ
1: ถ้าพัดผมมาใส่โซเลพัดนี
0: ่ครับผม
1: เฮ็ดหน้านี่ก็ได้หลายกว่าเก่านั่นล่ะผมก็เลยบอกว่าให้พี่น้องครับผู้ที่ฟังรายการอยู่เดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: เออให้ซื้อโซเลพัดมาใส่เข่าใส่มั่นใส่อ้อย
0: ครับผม
1: เพราะว่าผมเบิ่งแล้วผมใส่ปุ๋ยท้องตลาดนี่ก็ได้ซ้ํานั่นล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้นี่ผมมาใส่โซเลพัดนี่ได้กําไรออกมาหลาย
0: คร
1: ับผม6ไร่ได้8อู้บุญ
0: ครับผม
1: เข่าได้เข่าได้นี่ให้มาใส่น้ําผมแน่
0: ครับผม
1: เพราะว่าเฮาเป็นเกษตรกรนํากัน
0: ครับ
1: เฮาหาแนวจังซี่ล่ะมาใส่
0: ครับผม
1: ครับ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออายนะครับ อยู่บ้านหนองนูท่อง
1: บ้านหนองท่องหมู่2
0: หมู่2ตำบลเสาเหล่าอำเภอหนองศรีจังหวัดกา
1: ฬสินธุ
0: ์ครับผม
1: นะครับ
0: สำหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายๆคือพ่อยายอยากให้ดินร่วนซุยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิว
1: มิก
0: โซเลพัดนะครับสำหรับมื้อนี
1: ้ครับ
0: มีความสุขสู่ผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ม
1: าใส่น้ําผมเบิ่งเด้อครับมันดีนี่โซเลพัดโซเลพัด

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีเพื่อนเรือชินิเยอเธอ

พรเจริญพระราชสิริวัฒน์ที่พัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่ทุกสิ่งของที่พระราชพระเจ้าขอพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาสมเด็จพระองค์ผู้พระราชพระเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520 บนหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่อง

0: เสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมือวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้าน ตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
4: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

ของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมแล้วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: มันบ่ได้คายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานM ทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบหนวดแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
2: ชั่ว
1: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
3: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติถิ่นชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World
5: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

ลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟังฟัง

0: มาแล้วครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรัก
1: ทุก
0: ท่านรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เลสโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัด101มารายงานตัวละกะหัวใจแล้วได้พี่น้องเด้อหลังจากมื้อวานบ่ได้เข้าเนื่องจากว่าไปประชุม1มื้อมาครับพี่น้องครับสำหรับความมวลความซึ้งทางด้านเสียงเพลงเสียงร้องเสียงรำพร้อมกับสาระหลากหลายทางด้านผู้อุปถัมภ์รายการผู้ใจดีใจดีมาพบปะพอกับพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายต้องกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัด101ที่มีเมตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุกทับดีจากขอไก่ไต่ตารางเหล่าผู้ค้าดีเจพ่อเพียงมุกทับดีดำเนินรายการด้วยทั้งสั้นที่เก่านั่งตาเหลื่อมเมาเว้ากับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมกราบขอบพระคุณอย่างสูงและก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกธุรกิจทุกกิจการทุกร้านค้าหรือมีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามดิตราบนานเท่านานร่ำรวยและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงพนักงานของผู้ค้าสู้ขู่สุขมีสุขภาพพระไม้ที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนนะครับเด้อขอให้มีความสุขตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับด้วยความรักและความปรารถนาดีจากรายการลูกทุ่งทะเลกับจากดีเจพอเพียงมุ่งทำดียินดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลเอ้าคือบ่ได้ยินละบัดนี้ฮัลโหลคือบ่ได้ยินวะฮะฮัลโหลเขาว่าไม่พี่น้องคือยังบ่ได้ยินเสียงเบา0652561558นะครับเด้อ065สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: ดูจ้าดูจ้า
0: ครับผม
2: เอาไว้แล้วก็รู้ต่อรู้ผีคืออ
0: ันใดก็พลัง
2: แจ็คเทียมหลุดว่า
0: บ่หลุดหลับอยู
2: ่จ้าสายที่เรียก
0: นั่นล่ะนั่นล่ะสายที่เรียกก็หลับอยู่มันบ่ได้ยินเสียง
2: บ่พอมันจะตายคือชั่ว
0: อันใดก็
2: เจ้าก็ลำปาวหมดเจ้านี
0: ่ขาว
2: บ่ได้ยินแม
0: ่จักดี
2: มันได้ยินเด้บ่ได้ฟัง
0: เข้าชั่วโมงที่2เข้าชั่วโมงที่2ชั่วโมงแรกเพิ่นถ่ายทอด
2: ได้ยินแล้วจ้ะมันจะถ่ายทอดอย่างเดียวได้บ่ฟังตัว
0: ครับเพิ่นถ่ายทอดอย่างเดียวบ
2: ่ยัง
0: เอาชั่วโมงที่2ดิ
2: ได้2ก็บ่ได้ยินแ
0: ม่พอชั่วโมงที่2มันหยังหั่นน่ะ
2: ถ่ายทอดอันเดียวนั่นล่ะบ่ได้ยินบ่ได้ปิดไว้เลย
0: ชั่วโมงที่2ถ่ายทอดติ
2: แม
0: ่นโอ้ไปทัวชั่วโมงที่2เนี่ยเพิ่นถ่ายทอดชั่วโมงเดียวได้ล่ะ
2: เดี๋ยวจะบ่ได้ฟังนั่น
0: น่ะแน
2: ่คิดไปอย่างเดียวนะ
0: เปิ้นเติบเปิ้นตีเนาะ
2: เอาขอฟังเพลงกันอยากเด็ดดอกฟ้าเด้ออ
0: ยากเด็ดดอกฟ้า
2: คุณแจ้งเด้อ
0: ครับผม
2: ไม่น้อยนะไม่เด้อ
0: โอเค
2: ทําไปตัวว่า2เสียแล
0: ้ว2เพลงก็2เพลงก็2เพลง
2: 2เพลงเด้ออีหยังบาดเนี่ยเอาบัวหลวงบึงพลานชัยอันน่ะ
0: บัวหลวงบึงพลานชัยติ
2: อันยังล่ะไอ้คีอะล่ะ
0: อ๋อ AI จะเป็ด
2: AI ว่าบ่ถือว่า
0: ครับผม
2: เด้อแม่คำไผเด้อ
0: โอเค
2: แม่เสือน้ำแน่เด้อแม่มาม่าเด้อจ้า
0: ครับผมครับ
2: เด้อจ้าเด้อ
0: ครับผมโอเค
2: คือเสียงคือสายด้วยจ้า
0: ได้ครับได้ครับ
2: สวัสดีจ้า
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม
3: สวัสดีครับพ่อเพียงผู้ลูกล้อ
0: ครับผมสวัสดีครับผู้บ่าวเสรภูมิผู้ลูกล้อครับผม
3: กันบ่ย่องกระติ๋วให้ฟังเพลงแหน่นะตะเงาบ
0: ่ได้ฟังได้ฟังคือเก่าครับ
3: เอาผมมาแล้วก่อนมันจะเพลงสักเพลงครับมัน
0: เอาโอเคครับโอเค
3: เอาอันลบเบอร์ลบใจได้เด้อ
0: ครับผมครับ
3: กับร้อยฮักร้อยสิ่งนี้เด้อ
0: โอเค
3: เอามอบไปแม่นางเด้อแม
4: ่
3: นาง
4: พระ
3: ยุพาเด้อ
4: ครับ
3: เสีย
4: ร
3: ้าย
4: คร
3: ับแม
4: ่ครับ
3: สมุนน้ำแม่เด้อ
4: ครับผมครับ
3: น้อยพิทักษ์แม่เด้อ
4: โอเคครับ
3: แม่เทียนน้ำแม่
4: ครับผม
3: วังหน้าผู้หลุดรอดเด้อครับเด้อ
4: ครับผมครับ
3: นอนศึกษาผู้หลุดรอด
4: คร
3: ับ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ครับเป็ดเรวตาได้เลยครับ
4: ได้ครับได้ครับ
3: ครับเป็นเหมือนคนหูใจเพิ่นนําเลยได้ครับ
4: โอเคโอเค
3: นะครับครับเห็นพวกสมบูรณ์นําเนี่ยครับ
4: ครับครับครับ
3: ให้เห็นดอกแก้วด้วยนะครับเด้อดอก
4: บ
3: านดอกแก้วให้เป็นเหมือนได้ครับเด้อให้น้อยๆที
4: ่ทานนําเนี่ยครับ
3: ครับผมแล้วก็ให้ครับให้ผู้ละคนนําเลยได้ครับเด้อผู้หูใจนําเนี่ยอ่าผมเอาทุกสินทุกสายน้ำเบาเนาะ
4: โ
3: ยโก
4: ้
3: น้ำตัวยโยโก้โยโก้ครับ
4: ได้ครับได้ครับ
3: โยโก้น้อยคุณลูกสวยๆเลย
4: โอเคครับโอเค
3: ครับผมเอาไอ้ล้อหน้ามันคุณครับดี
4: ครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับโอเคครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผม065 256 1558นะครับเด้อ0652615588ครับผมสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
5: มานั่นอ้ายว่านยืนในเรื่องเรียกไทย58ว่าซั่น
4: เ
5: จ้ากับบ่ว่ารถต้องตนนั่งในเรื่องกับบ่ว่าเนาะยืนเต็มเดียวนั่ง
4: ได้ได้โอ้ยเสียดายเสียดายครับผม
5: ครับครับโอ้ธรรมดาละการเชียงโศกเนาะ
4: แมนครับผมแมนครับ
5: ว่าเดี๋ยวบอกให้โศกโมเด้
4: จ้าจ้า
5: ครับมาเรียนคืออยากไปขายนกเขาตั้ง
4: เขา
5: พ่อใช่ไหม
4: ขายนกเขาเนาะครับเนาะขายอยู่บ้านขาบ้านคำเปียบโอเค
5: บ้านขายตั้งบ้านคำเปียบ
4: ครับผมครับผม
5: เอาข้อที่ไปน้ำแม่หน่อยครับน้ำมันเบาเสียเราพ่วง
4: ได้ครับได้ครับ
5: ครับร้องให้น้ำตาลบานในเรื่อยแม่นั่งส
4: ่
5: งเจ็บหาน้ำแม่นั่ง
4: ก็ปลู
5: กเกียร์ได้หมด
4: เลยครับผมครับ
5: ตาไม่รอรอเรื่อย
4: ขอบพระคุณครับผม
5: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ0652561558ครับ0652561558เอ้าอยากฟังเพลงกันแนะนำขอมาได้ครับเด้อครับผมครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีจ้า
4: ครับผม
6: ไอ้ค่อยหนองสายฝนเนี่ยจ้า
4: ค่อยหนองอยู่สายฝนโอเค
6: คู่กันในเรื่องจ้าสองเพลงคู่กันในเรื่องจ้าเป็นไปไร
4: โอเคได้ครับได้ครับ
6: มอบให้เมียเสียไรนะจ้า
4: ครับผมมวนบ๊อบไปไปเที่ยวบุญบ้างไฟมวนบ
6: ่มวนอยู่จ้า
4: โอเคครับได้ครับ
6: มอบให้พ่อนุ่นศึกษานำเลยจ้า
4: ครับผมครับผม
6: ว่าน้องแหลงนำเลยจ้า
4: ได้ครับได้ครับ
6: คุณแม่มามานำเลยจ้า
4: ครับผม
6: น้ำตาลหวานนำเลยจ้า
4: ได้ครับได้ครับ
6: ว่าวชัยภูมินำเลยจ้า
4: โอเค
6: ห่วงหน้านำเลยจ้า
4: ครับผมครับ
6: แต่รอหน่อยไหมจ้า
4: โอเคได้เลยครับ
6: สวัสดีจ้า
4: สวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผม
7: ฮัลโหล
4: ครับครับ
7: สองเพลงยังลงพร้อมกันนี่เหรอ
4: ฮะพูดได้แน่ละบัดนี้มันดีหลายแต่บัดนี
7: ้เออเขาชูมาหาเงียนี
4: ่ตีโอ้
7: กระกับลูกเคยลูกเคยกับแม่น้ำนี
4: ่ตีตีตีครับผม
7: ขอตะมุงลูกจังหวะพุง
4: จ้าจ้าจ้าม
7: าเด้อ
4: ครับครับครับครับเอาซื้อแซบซื้อแซบ
7: ยังเหงื่อโชกเพราะเพิ่งยัง
4: โอ้ยยังคอยที่ซอยเดิมหันหัน
7: ยังคอยที่ซอยเดิม
4: เพิ่นมักยังคอยที่ซอยเดิม
7: เนี่ยกันขายเขาหน่อยนึงเนาะ
4: ขายนกเขานี่ท่านประธานเอาหรอเด้เอาคนละเพียงซะ
7: ท่านตามหาทางเลยมันคำไพ่ได้บานเด้อ
4: จ้าจ้าจ้า
7: หมอเบเด้อหมอเบบัวแม่น้อแม่เด้อ
4: ครับผมครับ
7: เชียงเมียเสียร้ายป้าเสื่อม
4: ผม
7: จ้ากะหลบแก้วในเด้อคุณโยกโน้อย
4: ครับ
7: สาวอีออนสองชนะสาวแสงนี่อ่อนคนสวยในเด้อ
4: โอเคโอเค
7: บอในเด้อ
4: ครับ
7: ไปลองในบ้านเขามาให้ลูกนี่เขาก็มาหอนเขาบอกมากเลย
4: โอเคแม่โอเค
7: เลยบ้านแล้วก็มาหอดยัน
4: ครับผม
7: นมวังหน้านมเมี่ยงเสียเด้อ
4: โอเคครับ
7: สารหวานพนนท์ถึงสาพร้อมเด้อ
4: ครับผม
7: หน้าแม่คุณแก้ว
4: ได้ครับได้ครับ
7: ใส่เด้อ
4: โอเคครับผม
7: จะมาจากกรุงเทพไปบุรุษหมู่ท่านหินนั่นอยู
4: ่ผู้ใดก่อนแม่
7: อันแม่เขียงตาหน่อยจะมาทันมาพันมาสร
4: อตีโอ้บ่ได้พันหนังแล้วบ
7: ่เด็กเนี่ยก็ต้องไปทั้งหมดเนาะ
4: ตีตีโอเคโอเคโอเค
7: อันช่อจีบหายนั่นแหละช่อจีบหายเด
4: ้อได้ครับได้ครับ
7: เด็กลูกสาวตารางเล่าต้องการตาเลี้ยงมากมาก
4: โอเคแต่ควบควบพี่น้องเอ้ยกระโผดกระโผด
7: กระนามาแล้วรอเหมือนเดิมเหมือนเดิม
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวขอบคุณหลายเด้อครับเด้อพี่น้องแฟนเพลงพลการอุ่นหนาฝาคั่งไปนะครับผลงานเพลง

0: เชิญ
1: ผลงานเพลงของมนแคนแก่นคูนต้นฉบับเป็นของไม้พิลมพรครับอยากเด็ดดอกฟ้าจากพี่น้องทั้งโคกสมบูรณ์ค้ำพระองค์

ยอดครับพี่น้องครับสำหรับผลงานเพลงเพราะๆความหมายดีๆพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุงทับดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดระยองตามติดกับอีกหนึ่งผลงานเพลงครับผมเป็นเพลงจาก AI นะครับลีดเดอร์

0: นั่นล่ะครับผลงานเพลงที่พี่ดองสั่งจองเข้ามาครับนะครับแนะนำผลงานเพลงเขามาได้อยากฟังเพลงหยังมอบไปให้ผู้ใดเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันกับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีรับรองบอบพิษหวังอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับในช่วงในเวลานี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีคือร้านชิปเปอร์หมอครับร้านชิปเปอร์หมอร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวเพื่อรองคำกับเพื่อใกล้เคียงครับศูนย์จำหน่ายนะครับสินค้าที่มีคุณภาพมีนะครับประสิทธิภาพมากมายนะครับผมได้รับการรับรองจากมอกนะครับพี่น้องครับว่าประสิทธิภาพมาตรฐานมอกต้องสินค้าที่มีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านชิปเปอร์หมอรันใหญ่ใจสปอร์ตนะครับบ่ว่าจะเป็นอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC ก๊อกน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรหรือว่าที่เป็นนะครับผมน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจารบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มีทั้งสีภายนอกภายในทาเฮือนทาซานทาบัดทาซองทาหองทาหอให้มันเหลื่อมใสม่วงม่วงสวยสดงดงามตั้งสีเบเยอร์จากร้านชิปเปอร์หมอมีเครื่องผสมสีตรวัตรวิถุเฉดสีนอกจากนี้ก็ยังบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอลยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านไปใช้บริการกันได้นะครับเด้อ0813804599ครับเบอร์โทรศัพท์เด้อ0813804599อ้าวกับร้านชิปเปอร์สังกัดพัดกันอยู่ใกล้ๆกันครับพี่น้องผู้กำลังสิใกล้สิเข้าพรรษาแล้วหรือว่าจิวันพงวันพระนะครับผมอยากซื้อเครื่องสังฆทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์เพื่ออย่าไปอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนคุณพ่อคุณแม่ผู้บวงวายชนไปแล้วหรือว่าผู้มีพระคุณที่เฮาได้พึ่งพระอาศัยเพิ่นนะครับผมกะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นครับดีต่อสภาพจิตใจของเฮาเนาะครับเนาะเฮาได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปหาเพิ่นเพียงคนกับฝันเห็นเด้โอ้ฝันว่าอีพ่อข่อยคือใส่เสื้อเก่าฝันว่าอีแม่ใส่กางเกงโอ้ยใส่รองเท้าขาดขาดไปเด้ขึ้นฮอดพ่อฮอดแม่ได้บ่นี่เนาะคนเฮาก็ได้เนาะโอ้ตั้งแต่คือว่าล่ะครับพี่น้องครับตั้งแต่เฮาเป็นเด็กน้อยเฮาก็บ่ทันได้มีฐานะปานใดก็เลยบ่ได้ตอบแทนบุญคุณเพิ่นเมื่อตอนนี้เฮามีฐานะดีหรือว่ามีพ่อได้สร้อยได้สอยแม่นบ่ครับอยากอุทิศส่วนกุศลไปหาผู้วายชนโอ้ยสบายครับพี่น้องครับไปที่ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อุปกรณ์นะครับภูมิอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบงอังสะโต๊ะมูบูชาหิ่งพระธรรมาฏบุษบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางอยากเฮ็ดกฐินอยากสร้างบุญสร้างกุศลอยากเฮ็ดบุญบวชไปหาพ่อหาแม่นี่ไปหาเพิ่นเลยครับรับรองว่าถูกก็มองอื่นล่ะครับพี่น้องครับหลักการ1ถูกอีหยังแน่ถูกค่าน้ำมันครับบ่ได้ไปไกล2ถูกอีหยังแน่ครับโอ้ยค่าซึกหรอนะครับอยู่ใกล้บ้านเฮานี่รถบ่ได้ใช้หลายมันบ่ล่ะครับบ่ได้ใส่ไก่นะครับยางไก่ยังสิไม่อยู่ตัวน้ํามันบ่งน้ํามันเบรกก็บ่ได้เหยียบเบรกดูเพราะว่ามันบ่ไปไกลนี่แหละครับใกล้บ้านเราดีที่สุดแล้วครับที่ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์นะครับโดยคุณประเวณาปารเรงครับ0813804599เด้อครับเด้อ0813804599ครับพี่น้องครับเวลากะสิเบิดอะไรนั้นชั่วโมงแรกก็ได้เดี๋ยวเบรกพักฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับผม
1: เปอร์เมาศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อันและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใจสบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตท
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-70 ไออำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
3: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
4: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
4: Shipper Center
5: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
6: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-5318เด้พี่น

0: ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101มาแล้วครับพี่น้องครับควบมวลควบซื่นทางด้านเสียงเพลงเสียงร้องเสียงรำครับผ่านพ้นไปครับลบเบอร์รับใจจากผู้บ่าวเสรภูมิร้อยหักร้อยซึ่งจากผู้บ่าวเสรภูมิครับยังมีนะครับท่านประธานนุศึกษาขายนกเขาค้อยนอกอยู่สายฝนค้อยอ้ายอยู่สายฝนจากนะครับครับผงหมู่8พร้อมครับคุณแม่หน่อยตามหาสาวแหล่ยังคอยที่ซอยเดิมนะครับกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงก็คือเก่าเหมือนเดิมเบอร์เก่าเบอร์เดิม065 256 1558นะครับเด้อ0652561558ไปขอบคุณร้านจารุณีแก๊สครับร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์เพเนตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันธ์กอดสิฮอดเสียกโน้นสง่าคำไผ่ห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูหน่อยซัพพลายอำเภอห้วยเมฆจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง4สาขา4ร้านเพิ่นกะให้บริการจำหน่ายอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาความแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปตท.ซึ่งเป็นถังแก๊สที่ใช้แล้วปลอดภัยเพราะมีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานมก.ยกให้ถังแก๊สปตท.ถังแก๊สปตท.มีทั้งถังหน่อยถังใหญ่ถังปิกนิกถังกระปุกลูกความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอเมื่อพี่น้องอยากได้อุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับทั้งแก๊สประท้อไปทั้ง4ร้าน4สาขารับรองว่าบ่ผิดหวังนะครับเนาะสำหรับทั้งแก๊สที่มีวาล์วนิรภัยนะครับเพื่อป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องสู่ขุนสุคนนะครับก็อย่าลืมนะครับเด้อนะครับจะเปลี่ยนทั้งแก๊สจะซื้อทั้งแก๊สครั้งต่อไปหรือครั้งใดๆก็แล้วแต่เลือกซื้อทั้งแก๊สปตท.นะครับ0438-11848 0438-11848 ลักกะ0885730753ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: ขอเพลงหน่อยค่ะ
0: เพลงอะไรดีครับ
1: มันเป็นมะลำมะลอยจ้ะ
0: มันเป็นมะลำมะลอย
1: ใจมะลำมะลอย
0: กะว่าในตะนมว่าพูดกับว่าผู้ใจมารับมาร้อย
1: สองเพลงจ้ะมารับกองเพลงด้วยจ้ะ
0: ยังก
1: ็สองเพลงมารับมาร้อยแล้วก็มารับกองแกงด้วยจ้ะ
0: กับพูดกับผู้พี่น้องเอ้ยเราบ่ลืมเพลงนี่จักเถื่อโอเค
1: มันเข้าสไตล์ดี
0: จ้าจ้าจ้าอ่ะไปอ่ะทบปากปฏิฟัง
1: ฝากให้สาวชะลายคนสวยสาวพาน้องคนสวยคุณแม่เที่ยงคนสวยคุณแม่น้อยคนสวยแล้วก็ผู้บ่าวผู้บ่าวเสรภูมิพี่เสรภูมิคนหล่อตา
0: เออกุจีหน่อยกับคนหล่อกันได้กุจีหน่อย
1: ผู้บ่าวกุจีน้อยคนหล่อ
0: ครับผมประธานนักศึกษากลัวนี
1: ่หล่อพี่นวลศึกษาคนหล
0: ่
1: อแล้วก็ใครอีกหล่อละคะ
0: ว้ายกับผมนี่เลยพูดนึงมันจะลืมผมใช่ปะโอ้แล้วบอกคือพ่อกันนะเม็ดวะเห็นว่าหนาแหลมกับรออยู่ที่เห็นว่าหนาแหลมกันได
1: ้ครับผู้บ่าวนั่งมาตลอดได้จ้า
0: โอเค
1: มาครับประธานทุกคน
0: จ้าจ้า
1: หล่อหน้าไม้ด้วยตา
0: ขอบคุณครับ
1: ผมสีทองใช่ไหมคะ
0: ผมสีทองแล้วครับผม
1: ไปย้อมเถอะมาย้อมกับโยโกโยโกให้จะย้อมพี่
0: จริงหรือเปล่านี
1: ่ตา
0: ไปไปไปไปไปไปโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนัดกันอีกทีหนึ่ง
1: แต่ว่าเอาสีทองนะคะ
0: สีทองล่ะไปซื้อมาให้หน่อยทีเดี๋ยวจะเอาตังค์ให้ซื้อไม่เป็นเดี๋ยวเจอกันโอเคครับโอเคครับขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับเด็กเขียนหมอเพียงเขาลูบละละ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับผู้บ่าวมองหน้าผู้ลูบละละครับผม
2: ครับผมขอบคุณครับคุณรอครับ
0: ผมครับ
2: ยังอยู่คนหน่อยนั่งรุ่นอยู่บ่ให้หนูมองหน้าจ่ายเนาะครับ
0: ให้ตัวหนูมองหน้าลูบรอนะจะบ่ได้ฟังบ่ แม่นแล้วเจ้าโทรศัพท์ไปแนบหูไว้ให้เต็มๆก็คักเลยเนาะ
2: ฟังอยู่แต่ว่าบ่ทันเด้อครับ
0: ติเดี๋ยวบ่ๆเจ้าเจ้าเอาอันนี้ไปแนบหูไว้โทรศัพท์ไปแนบหูไว้ซื่อ
2: ครับอากาศดีฉันแก้วหวานขอกระท่อม 20,000 เนี่ยได้ครับ
0: กระท่อม 20,000 ได้เลยครับ
2: ครับผมจักเป็นหยังเหมือนได้ยินเสียงยุกน้อยเป็นสิ่งๆอยู่ในหัวใจนะครับ
0: เด้อๆๆ
2: ทุกท่านน่ะคล่อมน่ะไม่ดีเจนบ่เพียงคนลูกล้อๆนี่แหละครับ
0: ครับ
2: ทุกท่านทุกสายบ่
0: ครับคือบ่คือบ่ฝากไปหาแสงนี่อ่อนแน่
2: เมื่อนี่บ่ฝากไปหาเพิ่นได้เลยมันอยู่ในใจแม่นบ่
0: ติมันอยู่ในใจอยู่แล้วมาโอเคโอเค
2: ครับผมบัด
0: ได้ครับได้เลยครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับเอ้าฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
3: ใครจังหวะไปพ่อนะ
0: ครับผม
3: เอาอันขาดเสียขาดใจได้เลยครับผม
0: ได้ครับได้ครับ
3: สิทันบ่เนาะทันกันทันกันว่าทันกับวินกันได้ทุกคนน่ะเด
0: ้อ
3: เอาอันน้องแฮนโยโกสวยๆเลยนะครับเด้อแล้วเป็นคนรู้ใจน้ำในครับ
0: โอเคโอเค
3: แล้วทุกเส้นทุกสายน้องบ่าวน้อง
0: บ่าวได้ครับได้ครับได้ครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับไปไปขายนกเขากับท่านประธานกันมื้อนี้ผมจะถือตุ่มนกเขาดอกกงนกเขาให้ท่านประธานพาไปพุ่นทางโพชัยประธานเพิ่นว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเข้าดอนปูตาซะกันมันต้นคนจักสิหลายอยู่หั่นไปขายแถวนั้นซะกัน

0: Hup! สุดยอดล่ะครับพี่น้องครับสำหรับขายนกเขา
1: เอ้านะครับมาขอบคุณสปอน
0: เซอร์เซกันกับจังไปขายนกเขาต่อโอเปเปพาฝนสะกอบไปนี่ชั่วโมงหนาเอิดเพียงหนาที่เป็นฟ้าฝนว่าฟ้าไปยู่สายฝนนะครับเนาะเออพี่น้องครับเตือนพี่น้องในเด้อครับเด้อแถวๆอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์นี่มีคนเป็นไข้เลือดออกอยู่70กว่าคนเลยครับพี่น้องครับพี่น้องอยู่ทั้งอำเภอนะครับแถวอยู่พี่นะครับยังตลาดนะครับเด้อเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทําดีอยู่ในขณะนี้อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทเพราะว่ายุงมันบินไปไกลนะครับเด้อมันบินไปไกลมันอาจจะนะครับมากัดคนที่นี่หรือว่าคนแถวนั้นนะครับผมมาโดนยุงกัดแถวนี้แล้วก็กลับไปบ้านนะครับผมแล้วก็ไปโดนยุงกัดอีกมันก็จะไปแพร่เชื้อโรคนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผู้นำชุมชนคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนหรือว่าท่านอสมครับพี่น้องครับอย่าลืมแจ้งเตือนลูกบ้านนะครับคนในบ้านได้ซองได้หายระมัดระวังโดยเฉพาะลูกเล็กเด็กแดงกับคนแก่นะครับผมสิมีภูมิต้านทานหน่อยนะถ้าเป็นคนวัยรุ่นนี่ภูมิต้านทานมันก็ยังสูงอยู่นะครับเนาะมันก็สามารถที่ป้องกันได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนแก่คนชราคุณพ่อคุณแม่นะผู้อยู่บ้านนะครับหรือว่าเด็กๆนะครับถ้าไม่มีมุ้งคงมุ้งครอบไม่กางมุ้งกางมุ้งนี่ระวังอันตรายจากการเกิดยุงลายไปกัดนะครับเนาะไปนะเพราะฉะนั้นก็เอิดจีมีเชื้อนะครับโรคไข้เลือดออกก็ให้ระมัดระวังไว้นะครับเด้อผมนี่ก็กัดหลายตัวอยู่ผมก็ได้ผมก็เบิ่งอยู่มันกัดหลายตัวอยู่แต่ว่ามันกัดแล้วผมก็นะครับเอาไปกันไปทำร้ายมันนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังนะครับเด้อพี่น้องแฟนเพลงฝ่ายการสู้ขู่สู้คนนะครับบ่ว่าสิเป็นบ้านคุณแม่มาบ้านฝ้าเรือนคุณพ่อทองคำนะคุณพ่อคำคุณนะครับแม่ไพฑูรย์นะครับหรือว่าสิเป็นนะครับคุณแม่เสริมแม่ล้านน้องนุชหรือว่าจะเป็นแม่นางก็ให้ระมัดระวังไว้สู้คนนะครับคุณพ่ออำนาจคุณแม่สีป๋าสนนี่มันมีองค์แดงอยู่อันนึงเด้อป๋าสนเด้อระมัดระวังเด้อเจ้าเด้อนะครับอันตรายเพราะฉะนั้นก็ให้เตือนพี่เตือนน้องเฮาสู้ขู่สู้คนนะครับด้วยความรักและความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับโดยท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงแล้วก็รายการลูกทุ่งมุ่งทำดีโดยดีเจพอเพียงตอนนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเนาะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังนะครับเด้อนะครับเอ้านะครับคุณแม่บัวไหลคุณบ้านอันนี้บ้านอันนี้ไม่ล่องน้ำเด้บ้านคุณแม่บัวไหลมันมีล่องน้ำก็ให้ระมัดระวังเด้อแม่เด้อนะครับบ้านยังล่ะบ้านด้านใต้ผมเห็นมีล่องน้ำหลายหม่องน้ำมันขังมานี่น้ำมันขังนี่ก็นี่แหละครับอันตรายคือกันเอ้านะครับก็บอกต่อๆกันไปตลาดพี่น้องทั้งอำเภอร่องคำอำเภอโพชัยอำเภอโพนทองหนองพอกเมื่อวดีจังหารเชียงขวัญนะหลายมองหลายบอลนะครับอย่าให้มันเกิดอันตรายจังเท่านี้ได้นะครับนะเตือนกันไว้ดีก็อะไรบ่เตือนเอ้าไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรตรงคำนะครับผม99รุ่งเรืองการเกษตรครับตรงคำหรือว่าเยื่องครับร้าน 7-11 นะครับเด้อนะครับร้าน 7-11 นั่นแหละครับพี่น้องครับบ้านนี้ก็นะครับห่างหุ้นส่วนจะสำหรับศูนย์จำหน่ายนะครับเคมีเกษตราเต้ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องเคมีเกษตราเต้ามังกรนะครับไล่

ายสิ่งหลายๆอย่างนี่พี่น้องนะครับพี่น้องทั้งอำเภอจังหารก็อย่าลืมครับไปซื้อได้อยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารนะครับเนาะนะครับไปโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รู้ใจดีนะครับเป็นผู้บริหารคอยคำแนะนำคอยคำปรึกษาปัญหาทางด้านการเกษตรครบวงจรครับเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รู้ใจดียินดีต้อนรับครับพี่น้องมีปัญหาเรื่องยามีปัญหาเรื่องพวกวัชพืชต่างๆหรือว่าโรคพืชต้องผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรนะครับเด้อนะครับไปที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรโดยเจต้าคนสวยใจดีกับเฮียเบิร์ดผู้รู้ใจดีเบอร์โทรศัพท์ก็0895404449 0895404449และก็0892778060 0892778060นะครับเด้อบาทนี้ก็ไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามร้านประกายการเกษตรครับเป็นตัวแทนจำหน่ายครับร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้ครับตะเว้นแดงมหาชนมหาสารคามทางเสียวม้าวัดป่ามะนาวเยจคุณสุริยันตำบลเกิ้งนะครับเนาะเอาละครับบาดนี้ก็มาที่เทศบาลโคกศรีตำบลอุ้มเอาอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กระร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีมีวางขายวางจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพราคายุติธรรมตราเต่ามังกรนอกจากร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีแล้วก็มีชูร้านประธานโทษครับโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะครับโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีวางขายวางจำหน่ายนะครับด้านบ้านเชียงเครือใกล้กับวัดแก่เปียน้อยนะไปที่อำเภอดอนจานยุรันเก่งการเกษตรครับอำเภอดอนจานยุรันเก่งการเกษตรนะครับเด้อไปที่อำเภอน้ำมนมานี่ครับกับยุรันเก่งการเกษตรสาขาน้ำมนนะครับมีวางขายวางจำหน่ายนะครับแล้วก็ไปที่อำเภอสมเด็จตำบลหนองแวงกับร้านโชคชัยการเกษตรร้านโชคชัยการเกษตรมีวางขายวางจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรตั้งเคมีเกษตรตราเต่ามังกรครับ

นั่นล่ะครับพี่น้องครับสำหรับความบวนความซื่นจากรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีที่นำมาฝากมาตอนครับพี่น้องครับกับช่วงนี้เวลานี้กับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีกับร้านนะครับผมเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงขามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกระสายจังหวัดกาฬสินธุ์และกราชแม่ทุ่มพอพรมบ้านโน้นเมืองตำบลดงลิงอำเภอกระสายจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง2ร้าน2สาขาครับศูนย์จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังนะพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันอยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆทางการเกษตรไปทั้ง2ร้าน2สาขารับรองว่าบ่ผิดหวังครับพี่น้องครับร้านของเพิ่นได้รับการนะครับตอบรับเป็นอย่างดีได้รับการเชื่อถือเชื่อมั่นจากพี่น้องเกษตรกรเยอะแยะมากมายหลากหลายพื้นที่นะครับไปซื้อผลิตภัณฑ์เยอะๆนะครับที่ร้านก้าร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกระสายจังหวัดกาฬสินธุ์ราชแม่ทุ่มพอพรมบ้านโน้นเมืองตำบลดงลิงอำเภอกระสายจังหวัดกาฬสินธุ์ติดต่อสอบถามปรึกษาหารือสั่งซื้อสั่งจองผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพได้ที่0899468350และก็043899633ครับพี่น้องครับ0438996 33

ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบ

ันลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีให้ไทยหญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบวสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกขือหั่งกาหนวดปลาดุกไข่เขียดเก็บเปรี้ยวฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วย

0: จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย
1: สายแล้ววันนี้มีประชุมยังไม่ได้อาบน้ำสระผมเลย
2: ต้องมีตัวช่วย Protect Men Cooling 5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 หนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึง

0: Restaurant ร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและ

0: ลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองขึ้นหูหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ใครก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท้องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อ

0: 少来怕辣拼命发谁汤，少来怕辣拼命发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องอย่าบำรุงร่างกายตาเซินทีอย่าบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475ต้องสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

บ่ว่าสิเฮ็ดหน้าปีหรือหน้าปังโอ้พี่น้องเกษตรกรบางคนก็ดีอกดีใจได้ว่าสิได้เฮ็ดหน้าแล้วเพิ่นว่าสิได้ขายข้าวสิได้เงินมาใส่นี้บางท่านก็กุมกับมับตัวบ้านโอ้ยข่อยสิหาเงินใส่ไปลงทุนมาใส่ต้นทุนหลายแท้เพิ่นว่าได้ทั้งคนก็ได้นะครับหนี้เก่าก็ใส่บ่ทันได้เบิดอยู่ติดหนี้ค่าปุ๋ยไว้ปีบางหันได้หลายปัญหานะครับที่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพบพอเรื่องของราคาปุ๋ยนี่ก็แพงแต่ละปีก็ได้ราคาบ่อยู่ซ้ําเก่าจักเทื่อเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรนี่พากันลงทุนหลายในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนะครับแต่ว่าพอได้ผลผลิตมาบาดนี้โอ้ยเอาไปขายบ่ได้คือเจ้าของคิดละบาดราคาถือกําหนดโดยพ่อค้าคนกลางจักสิเว้าจังได๋จักสิว่าจังได๋แกเขาไปฮอดล้านฮอดสางแล้วเขาว่าจังได๋ก็ได้ขายเพราะว่าขายเอาเงินมาใส่หนี้ค่าดำให้ดำหน้าค่ารถไถรถเกี่ยวค่าปุ๋ยค่าหว่านค่ายาซะเด้สิคนกลับมาก็สิบ่มีเงินใส่หนี้เขาก็เลยจำเป็นต้องขายแม้นเขาให้เท่าใดก็ต้องขายนะครับราคาก็บ่สัมพันธ์กันได้บาดนี่ปุ๋ยแพงเขาถูกเพิ่นว่านักอกนักใจนะครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็ได้เพราะฉะนั้นผมเอกโซเลสิพาพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนลงทุนหน่อยๆแต่ว่าให้ได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเขามีแต่มิดเต็งๆมีแต่มิดตึงๆบ่มีมิดรีบมิดฟอย่ำไปสียังสิมิดเขาบ่รีบบ่ฮักนะครับผมมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาบอกอีพ่อยแม่มาบอกพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเปิดฟังแต่ชื่อนี่มันสิเป็นจังได๋ล่ะบ่าวเอกอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเจ้าน่ะเอามาใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิดีคือปุ๋ยเคมีบ่เพิ่นหั่นว่าเด้อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่เป็นสุดยอดนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเหนือกว่าที่มีคุณภาพสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปป๊าดบ่ธรรมดาได้บัดนี่ฟังเบิ่งแล้วใส่แล้วสิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ่ยพืชเบื่อปุ๋ยพืชเบื่ออาหารพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วพืชจะเริ่มเติบโตได้บ่ดีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยได้ครับสิซอยปรับปรุงโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุ่ยเหมาะสำหรับการปลูกพืชทุกๆชนิดนะครับพ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามตัวดีพ่อยแม่พ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยอ้าวแล้วมันสิลดต้นทุนได้จังได๋บ่าวเอกโซเลอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเจ้านั่นก็มันราคาบ่แพงแม่อีพ่อยแม่ราคาบ่แพงครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่กระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลบัดนี้คันเฮาใส่ในไร่ในนาในหัวในสวนเฮาอยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปุ๋ยเคมีอยู่แล้วนะครับที่ยังตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้จังได๋จังได๋ก็ให้ใส่ในท่อปุ๋ยเคมีให้ใส่ได้ครับเอาปุ๋ยเคมีมา1กระสอบนะครับยี่ห้อใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับเอามา1กระสอบแล้วเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับเอามาคุเลใส่กันในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับเอาไปคุเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบ3กระสอบนี้นะครับสามารถว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถว่านได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนลงบักหลายเด้เพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ราคามันบ่แพงนะครับอย่าเฝ้าเชื่อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเชื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเลเว้าไปแล้วก็บ่ทันได้อยากให้เชื่อปานใดดอกครับเดี๋ยวสิว่าขี้คุยนะครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่พ่อแม่ท่านใดนะครับฟังรายการแล้วเกิดความสนอกสนใจอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิยกหูโทรศัพท์โทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง
0916840475นะครับใส่แล้วสิบ่ผิดหวังรับรองว่าจบครบในกระสอบนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่อีพอแนะนำตัวจักน้อยนะครับว่าเพิ่นชื่อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ครับผมผมนายสุดใจครับบ้านเฮาก็เอิ้นพ่อใหญ่อุดนะครับผม
0: ครับ
1: อยู่บ้านเปล่าตำบลลูบเฮานี่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เฮา
0: ชื่อว่าคุณพ่อสุดใจ
1: ครับ
0: นามสกุลยังอีพ่อ
1: ท่านบุเรศครับผมท่านบุเรศ
0: คุณพ่อสุดใจทานบุเรศหรือว่าไทบ้านเขาเอิ้นพ่อใหญ่อุด
1: ครับผมพ่อใหญ่อุดจากเบิดตำบลนะครับ
0: บ้านเปล่าอีกชื่อนึงชื่อว่าอะไร
1: ครับแม่บ้านเปล่าบ้านดอนสนวนครับผม
0: โอ้บ้านถามพ่ออุดก่อนพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไรอีพ่อ
1: ประมาณ15 16ไร่16ไร่นะครับประมาณนี้

0: กับว่านแบกเองว่านเอง
1: ถามปูนก่อนหน้า16ไร่ที่เฮ็ดนี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแง่งหน้า
0: แต่ก่อนก็ใส่ปุ๋ยน้ำท้องตลงตลาดนะครับผม
1: ใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
0: ครับแต่ว่ามันหันบ่ปานใดครับผมมีใบแฮมมีเป็นโรคเป็นไผเป็นเพี้ยอีหยังก็เอิ้นนอนกอบ่กินหลายครับก็เลยมาหันใส่อันนี้ล่ะ
1: แสดงว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันมีปัญหาหยังแน่ก่อนพี่พ่ออุด
0: ปัญหาพวก1ดินกาแข็ง2ก็เป็นโรค
1: เป็นโรคดินแข็ง
0: ดินแข็งเป็นโรค
1: ผลผลิตเป็นยังไง
0: ผลผลิตห่วยไร่นึง600 500 600
1: ไร่นึง
0: ต่อไร่
1: 600กว่า
0: ต่อไร่กว่าโดดไปแล้วมันกลัวแน่นี่ล่ะบ่เกิน700ว่าไง
1: บ่เกิน700หรอกแม่นบ่ครับตั้งแต่เฮ็ดมาเน
0: า
1: ะ
0: ครับตั้งแต่เฮ็ดมา
1: บาดถามโพดก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
0: มาจากทางวิทยุครับผมมาฟังวิทยุ
1: มาทงมาทากเอาวิทยุมาฟัง
0: นี่มานำกันได้รู้จักเบอร์ทอกเบอร์โทรน้ำหน้าโซเลนี่ล่ะเลยทั่วไปให้เพิ่นมาส่ง
1: พี่บาดถามโอนก่อนฟังโดนบ่
0: โดนเติบอยู่ดิ
1: ฟังโดนเติบ
0: ครับ
1: ก่อนสิตัดสินใจบ่ได้เสียเลยตัวนี
0: ้บ่ที่แรกก็เอามาลองเบิ่งหน่อยครับมันก็ดีนะครับเพราะจะใส่ปุ๋ยเข้าไปมีพวกขี้ไก่ดอกไก่เดียนพวกขี้แท้ๆเขาเอิ้นขี้แท้ๆเป็นปุ๋ยอายุอายะขึ้นมา
1: โอ้
0: ผมก็ได้ว่าโอ้ดีๆๆว่าซั่นดินก็รวมดินก็บ่คือเก่าแม่ครับผม
1: โอ้แสดงว่าตั้งแต่สมัยใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินมันแข็งจังซี่ว่า
0: ดินแข็งโจกจังซี่ก็บ่จะเข้านะครับปั้นก็ได้บ่จกจังเข้าเดี๋ยวนี้
1: เอามือ
0: จ
1: กเลยขี้กระเดีย นมีบ่จังซี
0: ่บ่ค่อยมีบ่มีเลยล่ะ
1: ขี้กระเดียนก็บ่ค่อยมี
0: ครับเดี๋ยวนี้เริ่มสิมีแล้วครับ
1: เดี๋ยวนี้เริ่มกลับมามีแล้ว
0: ปั้นก็แท้ก็มือจกได้กับมือนี
1: ่บัดนี้ถามถึงเรื่องผลผลิตหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาดแล้วผลผลิตมันเพิ่มขึ้นบ่อีพ่อ
0: ปีกายนี่16ไร่ได้เข้า18ตันพอดีได้เข้า18ตัน
1: จนปีกายนี่หน้า16ไร
0: ่ครับ
1: ได้เข้า18ตัน
0: ครับแต่ว่าเขาบ่เป็นราคาเท่านั้นก็เป็นราคากับประมาณเนี่ยครับ
1: เขาบ่เป็นราคาแต่ว่าผลผลิตนี่เพิ่มจาก
0: ครับก็บ่ขาดทุนนี่แหละครับบ่ขาดทุนได้กําไรอยู่
1: โอ้มันตกไรละตันกว่าคุณต้น
0: มีไอ้กำไรอยู่เกต 80,000 นี่ครับ อีนี่เพิ่นบ่เล่นครับเพิ่นบ่เล่นเด
1: ้โอ้
0: คือว่าผมลงทุนผมสิบ่ค่อยจ้างนะครับ
1: ผมเอกโซเลสิได้หันมาเฮ็ดหน้าน้ําพญาอูดละบาดนี่ มีกําไรอยู่เกต 80,000 หน้า16ไรนะครับจากเคยเฮ็ดได้ไรนึงนี่ประมาณบ่เกิน700กิโลเนาะมาพูด
0: ครับๆๆ
1: 700กิโลก็ได้เข้าประมาณบ่ถึง10ตัน
0: บ่
1: ตะกี้เนาะครับบาดวังหันหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฤดูกาลที่ผ่านมาได้เข้าเท่าไหร่ก็ครับ18ตัน
0: พี่18ตันกว่าๆครับผม
1: 18ตันกว่าๆพ่อมีกว่าๆอีก
0: มีกว่าอยู่ครับกว่านี่ประมาณเท่าไหร่ล่ะผมไปขายได้ 7,000 ครับมันบ่เบิดรถ6ล้อเขา
1: โอ
0: ้ใช้รถปิกอัพไป
1: กว่านี่มันขาดตันอยู่300กิโลเท่านั้น
0: ประมาณอุ้มนึงนี่แหละครับ
1: แสดงว่าพออุดใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาดนี่ถือโกกถือใจเนาะพ่อ
0: ครับถือสิใส่ต่อได้นี่สิใส่ต่อสิสั่งต่ออยู่ครับนี
1: ่ยังสิสั่งต่อยังสิใส่ต่อ
0: สั่งต่อนะปีหน้าปังสิใส่ท่อคือเก่าครับผม
1: บาดนี้คันพออุดใส่แล้วมันดีมันถือกอกถือแกงสิอยากให้พออุดฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคือพออุดนี่บอกความประทับอกประทับใจเบาให้พี่น้องเพิ่นฟังคักๆกันให้พออุดเชิญครับ
0: มันเด้อพี่น้องเด้อมาลองใส่น้ำกันครับผมใส่แล้วมันเห็นผลนะครับไห้ว่าไร่นึงเนี่ยบ่รู้ตันนะครับก็น่าจังน่าทามน่าหยังเฮานี
1: ่
0: ตามที่ผมใส่มานะครับ
1: ครับ
0: บ่ขาดทุนแน่นอนครับผมที่ผมใส่อยู่นี่ครับเข้างามๆนี่ครับคือว่าผมใส่โซเลพัดนะครับเด้อเดี๋ยวนี้ดินก็ดีครับผม
1: ครับ
0: ต้นเขากาไซไม่ตั้งครับผมเบิ่งเลยครับผมอยู่หลังผมนี่ครับหีของเพิ่นอยู่ครับจังเขานี่ก็ได้หลายกว่าเก่าครับผมหลังจากได้หา600กิโลนี่เนี่ยเป็นตันแล้วครับบ่รู้ตัน
1: ครับ
0: ตันเอ็ดตัน2หมดแล้วบอกว่ามันคุยเลยครับ
1: ผมจะบ่ได้คุย
0: กินครับ
1: แล้ว
0: รถเกี่ยวจนย้อมผมนะครับ
1: แม่นบ่เฮ็ดหน้าแนวใด
0: เกี่ยวจนย้อมนะครับ
1: บาดนี้มันมีโรคมีแม่งมีหยังบ
0: ่บ่ครับบ่
1: บ่มีโรคมีแม่ง
0: บ่มีใส่อ่องตองครับผมมาเบิ่งเลยครับมาเบิ่งเดี๋ยวนี้เลยครับมือไหนก็ได้ครับหลังจากผมใส่โซเลพาดครับผมเยี่ยมครับเยี่ยม
1: สุดยอดเยี่ยมอีหลีแม่นบ่
0: เยี่ยมอีหลีครับเยี่ยม
1: บ่ได้จ้างมาเบาตัว
0: ไม่จ้างเอง
1: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออุดนะครับซื้ออีหลีซื้อตามบัตรประชาชนคุณพ่อสุดใจทานบุเรศ
0: ครับผม
1: อยู่บ้าน
0: ดอนสนวนบ้านเปล่านะครับ
1: บ้านดอนสนวนหรือว่าบ้านเปล่านะครับบ้านดอนสนวนหรือว่าบ้านเปล่าตำบลลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะคร
0: ับ
1: สำหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลครับคุณพ่ออุดฝากไว้ซ้ํานี้จังพบพ่อกับผมเอกโซเลในทริปหน้านะครับว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางไหนสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุภูสุคนได้เก็บยาจนร่ํารวยกันทั่วหน้านะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: ฟลูวิดต่างกันอย่างไรกรดฮิวมิกค่ะคืออินทรีย์วัตถุชนิดหนึ่งที่สกัดออกมาโดยกระบวนการที่เรียกว่าฮิวมิกฟิเคชันที่เป็นการย่อยสลายสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินจากสารฮิวมิกเขาจะมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำและมีโมเลกุลขนาดใหญ่สามารถละลายน้ำในสารละลายที่มีค่า pH สูงหรือมีสภาพเป็นด่างและเป็นส่วนประกอบหลักของดินกรดฮิวมิกค่ะเกิดขึ้นโดยกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย์ที่ตายลงไปกรดฮิวมิกไม่ใช่กรดเดียวๆแต่ว่าเป็นการผสมของกรดหลายๆชนิดที่อยู่ในกรดคาร์บอซิลิกและฟีนอลกรดฮิวมิกนะคะถูกใช้อย่างกว้างขวางในการช่วยปรับปรุงดินสำหรับพี่น้องเกษตรกรและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพืชเจริญเติบโตกรดฮิวมิกค่ะยังช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสงและช่วยให้พืชสามารถดูดซึมไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้อย่างเหมาะสมทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ส่วนกรดฟลูวิดค่ะมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็กสามารถละลายน้ำได้ดีในทุกระดับค่า pH ค่ะซึ่งแตกต่างจากกรดฮิวมิกที่ละลายน้ำได้ดีในค่า pH สูงหรือว่ามีความเป็นด่างเท่านั้นมีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นกับพืชแล้วก็ให้พืชดูดกินอย่างช้าๆเพื่อให้พืชได้นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโตการออกดอกออกผลและฟลูวิดค่ะจะปลดปล่อยธาตุอาหารเมื่อฟลูวิดอยู่ใกล้บริเวณรากของพืชธาตุอาหารเสริมเหล่านี้ก็จะถูกปล่อยออกมาจากฟลูวิดเข้าไปสู่ระบบรากเพื่อให้ได้ลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชต่อไปค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: บางปีก็แล้งบางปีก็ท่วมตกมาลื้อทื้อเท่ามา 2-3 มื้อท่วมจ้อยก็บ่อึดบ่อยากแต่ละปีนะครับบางปีก็ปุ๋ยแพงเข้าถึกผลผลิตทางการเกษตรสวนกระแสกับราคาอยู่ซินี่จักสิแก้ปัญหาแนวใดพี่น้องเกษตรกรปรับตัวก็บ่ทันนะครับหนี้สินกันแล่นน้ำก้นอยู่ซุมื้อได้บาดนี่โอ้ยแหยกใส่ก็เงินแหยกขัวก็เงินจักสิเฮ็ดจังได๋นะครับพอหันมาเฮ็ดการเกษตรเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบาดนี่ผลผลิตก็ได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตก็ได้กระท่อนกระแท่นโอ้ยปวดหัวปวดประสาทราคาก็แห้งบ่ดีผลผลิตก็แห้งได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตก็แห้งได้หน่อยลุบทึนเข้าไปใหญ่ลุบทึนเข้าไปอีกซะเด้เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาต้องพากันปรับเปลี่ยนแนวความคิดแบบใหม่เปลี่ยนวิธีการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแบบใหม่นำความรู้ใหม่ๆเข้ามาใส่ในไร่ในนาในหัวในสวนเจ้าของนะครับสิ่งแรกที่เฮ็ดได้เลยนั่นก็คือการลดต้นทุนเฮ็ดจังไดสิลดต้นทุนเฮ็ดจังไดสิลงทุนหน่อยๆให้มันได้ผลผลิตหลายๆให้มันได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเฮาสิเฮ็ดจังได๋ผมเอกโซเล่อยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาให้ปรับเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยปรับแนวความคิดจักหน่อยนะครับโดยการลดการใส่เคมีลงใส่เคมีให้หน่อยกว่าเก่านะครับเพราะว่าราคาเคมีนี่ค่อนข้างสิแพงใส่ไปหลายก็มีปัญหากับดินนะครับเฮ็ดให้ดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกนซะเด้คันเฮาใส่เคมีหลายๆใส่เกินความจำเป็นใส่หลายจนเกินเหตุนะครับเพราะว่าปีนี้ใส่สอบ2สอบปีหน้านี่ใส่เพิ่มขึ้นอีกเด้นะครับจาก2ก็สิเป็น3 4 5 6 7ไปพุ่นแล้วนะครับใส่หลายขึ้นทุกๆปีใส่หลายขึ้นเรื่อยๆเฮ็ดให้ดินเสียดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกนดินแข็งดินด้านดินด้านปลูกหยังก็บ่งามได้บาดนี่ผลผลิตก็ได้บ่เต็มมิดเต็มหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ยจักหน่อยนะครับโดยการลดเคมีลงมาจากที่เคยใส่อยู่3กระสอบนะครับให้ลดเคมีลงเหลือกระสอบเดียวนะครับให้ลดเคมีลงเหลือ1กระสอบหวายคือว่าจังซั่นบ่าวเอกโซเล่มันมาเหลือหน่อยแท้มันมาสิพ่อบาดนี้สิเฮ็ดจังได๋ล่ะบาดนี้เหลือกระสอบเดียว1สำหรับจำนวนกระสอบปุ๋ยเคมีที่หายไปนะครับให้พี่น้องเกษตรกรนำเอาอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเอามา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบแล้วเอามาบวกกันเอามาผสมกันกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนั่นแหละครับเอามาโคเลใส่กันกับเคมีที่เหลือไว้บ่ว่าสิเป็นสูตรใดก็ตามสร้างนะครับสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับเอามาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบพอเอามาโคเล่ใส่กันแล้วนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำนะครับผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับคุณสมบัตินี่ที่ว้ายเกินกว่าราคาพี่น้องเอามาบวกกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนั่นแหละอีพ่อไอแม่นะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบสามารถใส่ได้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นล่ะบ่ธรรมดาได้บัดนี่มีปุ๋ยไว้ใส่3กระสอบคือเก่าแต่ว่าลดต้นทุนเพราะว่าเคมีน่ะมันแพงนะครับคันใส่เคมีเพียวๆใส่เคมีเพียงอย่างเดียว3กระสอบนี่ตกก็ 3-4,000 พุ่นเด้นะครับคันเหลือไว้กระสอบเดียวก็ 1,000 กว่าบาทนะครับเอาอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพาดมา2กระสอบก็ยังบ่พอ 1,000 อยู่รวมกันแล้วก็ใส่เงินอยู่ 1,000 กว่าบาทนะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับสูตรนี้พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีนะครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยาย เหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ทำไมฮิวมิกถึงมีความสำคัญกับดินความสำคัญอย่างแรกจะช่วยลดการสูญเสียของธาตุอาหารภายในดินจากการชะล้างของน้ำและสารเคมีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำคัญต่อมาค่ะช่วยตรึงสารอาหารและรากธาตุที่สำคัญเอาไว้ในดินอย่างเหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่ได้มาตรฐานความสำคัญของฮิวมิกกับดินต่อมาก็คือจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารและปลดปล่อยสารอาหารที่มีประโยชน์ให้กับพืชเพื่อให้พืชสามารถดูดซับน้ำและปุ๋ยได้อย่างดีช่วยทำให้ระบบนิเวศของพื้นดินเป็นไปตามวัฏจักรโดยจะช่วยรักษาระดับความเป็นกรดด่างให้เหมาะสมและสุดท้ายฮิวมิกสำคัญกับดินก็คือช่วยควบคุมระดับอุณหภูมิภายในพื้นดินให้มันเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่ก็คือประโยชน์ของฮิวมิกที่มีความสำคัญต่อสภาพพื้นดินอันจะส่งผลทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: กับไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใส่ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใส่เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
7: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งเนี่ยไว้ต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี้
8: ก็ไล่นึงก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
7: ่บ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวอีแม่พันยุบานไหนซื้อวางไหนเถื่อนคุณแม่พันแนะนำตัวจักน้อยนะครับ
1: จ้ะ
0: คุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักน้อย
1: จ้ะสวัสดีค่ะยายก็คือยายสม
0: ครับ
1: ผู้หมาดหน้า
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอร์โมที่2ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ชื่อว่าคุณแม่สม
1: จ้ะ
0: ผู้หมาดหน้าเนาะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: อยู่หมู่2บ้านเบอร์
1: จ้ะ
0: ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์น้อยแม
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดหน้าจักไรก่อเฮา
1: เฮ็ดหน้าซี่ไรนี่
0: ทั้งหลังเฮานี่ซี่ไร
1: จ้ะ
0: เป็นหน้าเจ้าของหน้ามุ่ง
1: หน้าเจ้าของหน้ามุ่งหน้ามั่งหน้าของ
0: บ้านนี้คุณแม่เฮ็ดหน้าซี่ไรนี่ปกติคุณแม่ใส่ปุ๋ยหยัง
1: ปุ๋ยตามท้องตลาด
0: โหปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่
1: จ้ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็มีอันน้ำเขาบ
1: ่แมนอยู
0: ่แมนบ่
1: แมนอยู่จ้ะ
0: แสดงว่าคุณแม่สมนี่ใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้ะ
0: ก็โอ้ถามคุณแม่ก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นยังไงแน่อีแม
1: ่มันก็บ่ดี
0: มันบ่ดีแบบ
1: มันบ่ดีแบบว่าเขาก็บ่ได้หลาย
0: เขาบ่ได้หลาย
1: ดินก็บ่ดี
0: ดินก็บ่ดี
1: จ้ะ
0: มันบ่ดีแบบใดดิน
1: บ่ดีเป็นกระด้างบ่ลม
0: โอ้ดินบ่ลม
1: เป็นเล่นดี
0: ดินบ่ลม
1: จ้ะ
0: เป็นกระด้าง
1: จ้ะ
0: มันนี่เขาต้นเขาเขาเป็นยังไงแน่แม
1: ่ต้นเขามันก็บ่ใหญ่บ่เจริญเติบโตมีแต่จะหงอยกับหงอยเลี้ยงพร้อม
0: โอ้มีแต่หงอยกับหงอยเล
1: ี้
0: ยงพร้อม
1: จ้ะ
0: บ้านนี้มันมีแมงมีหยังมากวน
1: มีแมงกับมี
0: พี่
1: จ้ะ
0: โอ้ยมันมีแต่แนวเป็นแต่ใส่เคมีทั่วไปมันบ
1: ่จ้ะ
0: มาในผลผลิตอีแม่ซีไรตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้หลายปานใด
1: ก็บ่ได้หลาย
0: ประมาณเท่าใดแม
1: ่ก็บ่ได้ว่าไรละตันก็ได้ไรละ20ถุงนึงถ้าคิดเป็นไร
0: โอ้20ถุงก็ได้ประมาณบ่ถึง2ตัน
1: จ้ะ
0: ประมาณนั้น
1: จ้ะ
0: ก็ตันกว่าเต็มที่ก็สิอยู่ประมาณ2ตัน
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามคุณแม่สมก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดพ
1: อฟังนำวิทยุ
0: ฟังโดนบ่อีแม
1: ่ก็โดนอยู่
0: ปาดโทเสียคน
1: หาเขาก็มาเสียเขาก็มาเอามาใส่ปีนี่แหละ
0: พี่
1: จ้า
0: แต่กี่พออยากเสียหรอก
1: จ้าพอเสีย
0: บ้านนี้พอเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกคู่แปลกตาขึ้น
1: มันก็แปลกแหละมันก็งามเนาะ
0: มันเป็นยังไง
1: มันก็งามมันก็ได้เขาม
0: ันงาม
1: จ้า
0: บ้านนี้ต้นเขาเป็นยังไงแม
1: ่ต้นแข็งดี
0: ดินเป็นยังไง
1: ใบตั้งดินก็ดีหายดินล่มดีเหยียบไปล่มเลยจ้า
0: บ้านนี้ศัตรูพืชแม่งยังมีมากวนบ่หลังจากใส่โซเลพัดแล้ว
1: บ่มี
0: บ่มี
1: จ้ะเป็นกกแข็งๆเลยสั้นพว
0: อสั้นพวอคือกกถือใจบ่มี
1: จ้ะคือกกถือใจอยู
0: ่ยังสิใส่ตอบ
1: ่ใส่ตออยู
0: ่คันคุณแม่สมประทับอกประทับใจจริงๆอยากให้อีแม่นั่นเว้าให้พี่น้องเกษตรกรฟังฝากความประทับอกประทับใจกับการใส่อมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนี่เว้าให้เพิ่นฟังในอีแม่เชิญครับ
1: หลังจากที่ยายใส่โซเลพัดยายก็ว่ามันดีอยู
0: ่ครับ
1: ใบเขียวใบตั้งแต่ก็พร้อมดินก็ดีผู้ใดอยากใส่ก็มาใส่เด้อโซเลพัดนั่นยายเขาก็มาใส่นี่ล่ะ
0: ครับ
1: ใส่โซเลพัดนี่ถือกกถือใจ
0: แม่นบ่
1: จ้า
0: แปลกหูแปลกตา
1: แปลกหูแปลกตาแต่ก็แตกดินก็เป็นดินดีดินงามดินล่มดินล้วนงาม
0: ครับ
1: ว่าเป็นดินกระด้างกิตกรเป็นดินกระด้างเพราะได้ใส่โซเลพัดนี่ดินงาม
0: อ
1: ย่าไปกับล่ม
0: ยังสิใส่ต่อน้อง
1: ยังสิใส่ต่ออยู
0: ่ครับผม
1: มาเบิ่งอยู่เขี่ยหมุนทางนี่ล่ะมาโลด
0: คันบ่เสีย
1: คันบ่เสีย
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับอยู่บ้านเวอร์หมู่2ตำบลบัวหวานอำเภอ
1: ย่างตลาด
0: จังหวัดกาฬสินธุ์อีแม่บอกว่าใส่อมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเราถือโคกถือใจ
1: ถืออยู่แล้วเน
0: า
1: ะงามถือโคกอีหลีจะเลยยิ้มพลาเดียวนี่มาเบิ่งก็ได้ไปอย่างมาเบิ่งนั่น
0: นี่ล่ะครับคือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้เขางามๆดินลมๆคืออีแม่สมเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วสิเป็นยังไงอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส
1: ่
0: อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณในหลาย
1: สวัสดีค่ะ

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหนังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผล

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-5207-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆ อีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำ

0: ่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ร้านทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคา

0: ใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวลซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
3: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
2: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวลซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย

าแล้วโซเลพาราพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ตนฟ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: 少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณพ่อครับผม
2: ครับ
1: นำพาพี่น้องเขาป้ายางอีกแล้วนะครับมื้อนี้มาทางจังหวัดกาฬสินธุ์นพห้องกระไดนะครับเน
2: า
1: ะ
2: อำเภอห้วยพึ่ง
1: ครับผมมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องผู้ที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมนะครับสูตรยางไหลดีฝาสีทองมื้อนี้ผมมาหาคุณพ่ออีหยังก็ขึ้นได้มั้ย
2: พ่อทองดี
1: พ่อทองดีแนะนำบุญเลยพ่อเออพ่อทองดีนั่นทุกคนยังครับ
2: สีบงครับ
1: บอกซื้อบอกบ้านบอกบ่งเซาเฮาเนี่ย
2: บ้านหนึ่งที่93/23บ้านหลวงอุดม
1: ครับตำบลยังพ่อ
2: ตำบลข้ามบง
1: อำเภอ
2: ฝากระสินเท่านี้ละ
1: ครับผมคุณพ่อท่องดีเนาะ
2: พ่อท่องดี
1: พ่อท่องดียางจักไรยางเท่านี
2: ่ว่าสิบไรมันก็ได้กี่ลูกเก็บ800นี่ละ
1: ครับกี่เดียงไปเลย
2: แมน
1: พ่อท่องดีครับผมถามเนี่ยว่าก่อนเท่าสิได้ใส่โซเล่พระราชพิมีมเนี่ยปัญหาที่มันหนักหรือหนักใจเท่าในปลายยางมันมีอย่างแน่บอกสู้ลูก
2: มันเป็นเสื้อล่าแล้วเสื้อล่าดำมันกีดยางมันกีดบอก
1: เออเป็นอะไรบอกสู้ฟังหน่อยพ
2: ่อมันบอกมันหนาแห้งแล้วหนามันแห้ง
1: ครับ
2: ก็เลยว่าฟังรายการเจ้าก็เลยว่าโซเล่พาร่าเนี่ยมันแก้ได้ลายยางประโยชน์เรื่องเลยเอามาใส่รองเบิ้ง
1: เชื้อราเชื้อรา
2: เชื้อราเชื้อราดำด้วย
1: ราดำบ่พอ
2: แมน
1: เป็นมะโดนบ
2: ่ห่วยเป็นจนงามันล่วงลงหมดแล้ว
1: เป็นราดำที่พอเอาขันราดำนี่มันย่างพอกินยามันได้ดำอย่างบ่หัน
2: มันบอกเลยจังว่าหนามันแห้งปัญหาของมันนั่น
1: หน้าแห้ง
2: ได้ทีละร้อยก็รู้นึงดิ
1: ยางสิบไรเนี่ย
2: แล้วมันบ่เป็นตะคุ่มนี่
1: ครับ
2: ก็เลยว่าเฮ็ดจังได๋เอาอื่นมาใส่ก็ใส่เบิ่งเลยนี่ห่ออื่นก็ได้มันก็บ่ดีแม่ก็เลยเอาโซเล่พาร่ามาใส่ให้เบิ่งเบิดมันเปิดใบมันก็ดีขึ้นหนามันก็ผิดปกติขึ้น
1: ครับโซเล่พาร่าไอ้หนามันแห้งมันแห้งแห้งขนาดได้พอบ่สู้ลูกฟังในอาการ
2: มันแห้งก็มันแข็งขีดดังแซะๆพุ่นเลยเน
1: า
2: ะ
1: จังกีดอ่ะ
2: เออ
1: กีดบ่เข้า
2: สิมีดบ่เข้ามันตึนพุ่นแล้ว
1: เออ
2: แห้งเนาะ
1: เรายาง10ไร่เฮาได้ยางไปขายที่ใดจักโลตะกี้ตะก่อนนั้น
2: 100กว่าโลเทื่อละ4สอบบาดนี้ก็มาได้6สอบ7สอบอยู
1: ่อือ
2: ตักยางเฮาใส่แล้ว
1: ก่อนหน้านี้เฮาเคยได้ใส่ยี่ห้ออื่นมาแนวอื่นมารักษาบ่ไปเฮ็ดจังได๋พ่อบ่สู้ฟังได
2: ้เคยได้ใส่อยู่ทุกวันแต่ก่อนก็เลยบ่เฮามาใส่ของเรามันทดสอบบางหลายอย่างอยู่เนาะแต่มันเป็นการมันเป็นแบบว่ามันเป็นเร่งน้ํายางใช่มั้ยมันบ่มีการบํารุงใช่มั้ย
1: โอ้
2: มันเร่งให้ยางเฮาออกหลายก็มันเป็นใส่ไปแล้วมันก็สิเป็นหนามันปูดขึ้นมาแม่นบ่เวลาเฮาใส่นั่น
1: อื
2: ้อปูดของมันก็สิอาบต้นมันบ
1: ่
2: เฮาก็เลยเลือกใส่ว่ามันเหลือเบิ่งสภาพยางมันใบมันบ่มีความเข้มความหยังขึ้นมามันผิดบ่มีความผิดปกตินะ
1: แต่ก่อนน่ะ
2: เออมีแต่น้ํายางซะมันก็เลยมันสิแพ้ยางมั้งก็เลยเข้าใส
1: ่บัดนี้ไผบอกพ่อคือคนจักโซเล่พาราพี่น
2: ี่โอ้ยโซเล่พาราเนี่ยมันคนใส่หลายอยู่ดิได้ยินเขาจะเว้าเลยแต่บ่ทันเปิดใจอยู
1: ่ครับ
2: ก็เลยมาฟังรายการวิทยุนี่เห็นว่าเขาจะเอามาแชร์ประสบการณ์นั่นล่ะ
1: ครับ
2: ก็เลยตัดใจเอามาใส่ลองเบิ่งบ่น่าสนุกบักขวดพันซีซีไปเลยล่ะ
1: เนื้อสร้างขวดใหญ่มาเลย
2: สร้างขวดใหญ่แล้วเพราะว่าคิดว่ามันต้องดีแล้วนะ
1: ครับ
2: ฟังก็จะเอานะก็เลยตัดสินใจเอามาใส่ก็ได้ผลอยู
1: ่ได้ผลเนี่ยได้พอ
2: พ
1: อสู้ฟังไห
2: นก็ได้ผลมันดีมันเพิ่มคุณภาพเพิ่มปริมาณนี่แหละ
1: เอาเสียล่าว่ามันเป็นตะกี้เป็นได้สมมือนี
2: ่มันใครแน่อยู่เดี๋ยวนี้มันบ่อยากมีอยู่นี
1: ่บ่มีหยังเกาะ
2: มันบ่อยากเกิดบ่อยากเห็นแล้วเดี๋ยวนี
1: ้เสียล่านั่น
2: เอออยากใครแน่อยู
1: ่ครับ
2: อันยังมีเสียล่าอยู่มันจีบบอกดิ
1: เออแล้วอันว่าเปลือก
2: เวลาเขาลอกหนายางปุ๊บขี่ยางมันติดกับแผลยางเขาลอกปุ๊บมันจะบ่มีน้ำซึมมึงดิ
1: อันนี้ลอกนี่ผม
2: ลอกมันซึมเลยนี่
1: เนี่ยซึม
2: มันเริ่มพื้นนี่ นี่บ่อันนี้เฮามันเริ่มฟื้นแล้ว
1: บ่คั่นกรีดแล้วพอเนาะตอนนี้เนาะ
2: เออสภาพมันสิเริ่มดี
1: พักไว้อยู่นี่มือมือพักขึ้นนี่ครับบ่ละกรีดเนี่ย
2: สภาพมันสิเริ่มดีขึ้นจักหน่อย
1: ลอกขี้ยางออก
2: ขนาดบ่ได้ใส่ตัวเนื่องเด้นี่น่ะบ่ได้ใส่ตัวเนื่องอยู
1: ่แล้วเปลือกมันดิ่มขึ้นก็บ่อันที่ว่าเปลือกมันตายน้ํามันตายไปไหน
2: มันจีดีกว่าเก่าอยู่มันมอนอยู
1: ่จีดีกว่าเก่าจังได
2: ๋เดียวเก่ามันนิ่มดีอยู
1: ่มันนิ่มจังได๋พอบ่สู้ฟังนี
2: ่หอยมันนิ่มมันจีดมันบ่ได้ใส่แห้งหลายแล้ว
1: โอ้
2: กินง่ายอยู่กินมอนกว่าเก่าแต่กว่ามันได้คุ้มมีดดิ
1: ตะเก่า
2: อืม
1: ตะไมเด้บัดนี
2: ้บัดนี้ก็ไข่แน่อยู่หาก็ใส่ก็ยังว่าไข่แน่อยู
1: ่ครับบัดแล้วว่ายางเฮาตะกี้10ไร่ไปขายได้ที่จักจักโลก่อนแต่ก่อน
2: โอ้ยเท่า100กว่าโลเองว่า
1: บัดคู่มือได้หลังจากใส่โซเลพารา
2: พี่แล้ว300กว่าอยู
1: ่
2: 300กว่าโลอยู
1: ่เพิ่ม
2: ขึ้นอยู
1: ่อู้มันเพิ่มขึ้นกายเครื่องมัน300กว่า
2: อยู่กายอยู่
1: อู้ให้ว่าคุณพ่อต้องดีมั่นใจแล้วกับโซเลพาราพี่แ
2: ม่มั่นใจอยู
1: ่คันมั่นใจจังซี่อีพอผมฝากเนี่ยแน่นั้นพี่น้องผมนะพี่น้องเอ้ยจักบาทเนี่ยเพราะว่าผู้เพิ่นกําลังประสบปัญหา
2: พี่น้องเอ้ยผู้ใดบ่เคยใส่เบิ่งเด้อนี่ดีเพิ่นดีๆเด้เพราะผมทดสอบกับตัวเองแล้วว่ามันคุณภาพมันดีอยู่ดีกว่าทุกอย่างที่ใส่มาเออโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ดีจริงๆใส่แล้วเปลือกนิ่มฉีดง่ายน้ํายางก็ได้หลายเปอร์เซ็นต์ยางก็สูงน้ําหนักดีก่อนผมจะตัดใส่นี่ก็บ่ธรรมดาเด้ผมฟังนี่หลายเดือนเติบอยู่ดิก่อนที่ตัดสินใจใส่นี่เขาจะแซ่บประสบการณ์ฟังแล้วก็เลยตัดสินใจใส่แล้วก็ดีคือจังเป็นโฆษณาดีอยู
1: ่ให้ว่าประทับใจแล้ว
2: ประทับใจอยู
1: ่มั่นใจแล้วจะกลายมาออกสู่ฟังเน
2: า
1: ะครับเน
2: า
1: ะ
2: ให้คะแนนอยู่ 80-90% พุ่นล่ะ
1: พูดแล้วครับผม
2: บ่ทันเต็มร้อยหรอกอยู่ 80-90
1: อืมเพราะว่าเป็นฮอกก็ใส
2: ่หาก็ใส่คือแรกคือต่อไปก็สิเต็มร้อยเกินร้อยพุ่นล่ะต่อไป
1: ครับผมเอาล่ะพี่น้องผู้ที่กําลังรับฟังอยู่นะครับหากอยากได้แบบนี้หากมีปัญหาก็จะคุณพ่อท่องดีเอาโซเล่พาราพรีเมียม
2: โซเล่พาราพรีเมียมได้ใส่เบิ่ง
1: ครับ
2: ดีอีหลีครับบ่แม่นผมต้องเว้าเด
1: ้ครับ
2: ให้เปิดใจโลดเพิ่นได้เบิ่งเคยใส่ก็ได้สิรู้เองสิรู้เองเลยเปิดใจเลยว่าใส่โซเล่พาราเพิ่นนี่ดีดีบ่แม่นเพิ่นโฆษณาว่าเกินจริงได้ดีอีหลีเด
1: ้ครับ
2: ใส่เบิ่งสิรู้ดอก
1: แม่น
2: ใจเลยท่านใช้เปิดใจเองเลยสิรู้ว่าของเพิ่นมีคุณภาพดีจริงหรือบ่ดีจริง
1: ครับ
2: สิรู้เองเลย
1: พอต้องยืนยันให้
2: ยืนยันให
1: ้ครับผม
2: ให้เปิดใจเลยถ้าอยากได้ยางหลายๆไปขายนั่น
1: ครับ
2: ตัดสินใจใส่เบิ่งแล้วว่ามันดีอีหลีนี
1: ่ครับผมเอาละพี่น้องครับอยากได้ไปใส่อยากแก้ปัญหาในส่วนยางสั่งโซเลพาราพรีเมียมฟ้าสีทองไปใส่
2: ผมคิดว่าผมคนนี่สิฟังรายการอยู่แต่บ่กล้าตัดสินใจคือตอนนี้ตัดสินใจโลดถ้าอยากรู้ของดี
1: ค
2: นนี่สิรอฟังว่าสิตัดสินใจหรือบ่ตัดสินใจน่าอยากต้องตัดสินใจเลยเขาจะรู้ว่าของเพิ่นดีจริงหรือบ่จริง
1: ครับ
2: ต้องทดสอบด้วยตัวเองเลยบ่ต้องกับผู้อื่นเว้า
1: คือบ่ต้องดีเน
2: า
1: ะ
2: คือจังผมนี่แหละผมตัดสินใจเองเลยผมฟังหลายปีหลายเดือนเติบอยู่ผมก่อนสิตัดใจก็เลยผมคิดว่ามันต้องดีล่ะผมก็เลยเปิดใจใส่ก็ดีตีตามความมันโฆษณาอันนี้อยู
1: ่ครับผมกับโซเลพาราพรีเมียม
2: ครับครับ
1: เอาละนะครับช่วงนี้ผมเบาคุณพ่อพร้อมพ่อทั้งดีลำลาไปก่อนจังติดตามกันต่อไปว่าสิพาไปบุกสวนได้อีกครับมื้อนี้ช่วงนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับผมขอบคุณครับคุณพ่อครับมั่นใจเด้อพ่อเนาะ
2: ครับ

少来怕辣皮面发西汤，少来怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

ก้นแคะคูหูกันอยู่สองคนกำลังเป็นบ่าวอะเฉพาะเพิ่นก็ไปเที่ยวเบื่อละในตะวันแดงเบื่อละเพราะลาดเลิกเนาะเพิ่นก็ออบเด็กไปซะแล้วตามภาษาคนนมละวะมาแล้วมันก็ต้องครบทุกอย่างวะเฉพาะต่างคนก็ต่างได้ไปผู้ละคนวะก็ไปเปิดรีสอร์ทยุติดการห้องติดกันวะเฉพาะหมอคนแรกเสียหายเฮ็ดจังไดก็บ่สู้เนียงจังไดกะบ่ลุกปอกจังไดกะบ่ตื่นมัดคืนจนว่าย่อมซื่อๆพ่อฮู้ว่าเจ้าของบ่ได้เพิ่นก็เอาหูแนบฝาว่าฟังหมู่ก็ได้ยินเสียง1 2 3หึ

0: ับเอิบอับอยู่เบิดขึ้นเฮานี่ติขายหน้าขายตาว่าซั่นเว้าให้หมู่ฟังหมอนั่นก็เลยตอบคืนโอ้ยสำนั่นบ่เป็นตาขายหน้าขายตาดอกเฮ้ยว่าซั่นเฮานี่ติขึ้นเตียงบ่ได้บัดขึ้นพะนะว่าได้1 2 3อึบ1 2 3อึบนี่มันโดดขึ้นเตียงเฮาล่ะมันว่า1 2 3ซัว1 2 3ซัวนะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่การส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองนะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเฉื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกทีนึง091-684-0475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

怕辣拼命发谁痛，少嘞怕辣拼命发谁痛。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคา

0: เมียมฝาสีทองโซเลฮาล่าพี่เมียมฝาสีทอง
1: สนใจโทร0916840475คำเตือน
0: โซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท
1: ้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่านั้นเด้อพี่น้อง
2: สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณพ่อครับ
3: ครับ
2: มาอีกแล้วพี่น้องครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จากพี่น้องผู้ที่ได้ใส่โซเลพาล่าพี่เมียมในการมาบำรุงต้นยางแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ำยางนะครับผมบาบุญฮอนะฮะนำพาพี่น้องมาทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมาหาคุณพ่อพ่ออย่างมื้อนี
3: ่พ่อพี่บุญครับพี่บุญดลชม
2: ครับผมอยู่บ้านไหนพ่อ
3: บ้านคุ้ยโม12ครับ
2: ครับ
3: ตำบลสามขา
2: ครับผม
3: อำเภอกุชินาราย
2: คร
3: ับ
2: ครับมาหาคุณพ่อพี่บุญนะครับซึ่งเป็นผู้นึงที่ได้ใส่โซเลพาราพรีเมียมนะพ่อเนาะ
3: ครับ
2: บอกสู่ฟังนาตะกี้เป็นยังไงกับสวนยางเฮามันเป็นมีปัญหาได้กับพ่อ
3: กีดลำยางมันกับบ่อไข่ออกครับ
2: แล้วเก่า
3: ครับแต่เก่าหน้ายางมันกับแข็ง
2: แข็งไปไหน
3: แข็งโอ้ยกีดคั่วคั่วพุ่นละครับดึงบ่จะมีดบ่อยากไปพุ่นละ
2: บ่ว่าเขียวหาคือเขาตัว
3: บ่ไปซื้อบัดมาใช่นี่กับหวายหน้ายางกับนิ่มมีอยู่ครับลำยางก็ออกส่วนมากตะกี้น่ะน้ำเลี้ยงมันจะออกหลายครับ
2: ครับครับ
3: บัดเฮามาใส่ผ้าล่านี่มาใส่ใส่โซเลนี่เฮาของเฮานี่หวาย
2: น้ำเลี้ยงหลายๆมันหลายๆปันใด
3: ครับน้ำเลี้ยงมันสิบ่ใครมีเลยครับแต่เก่านี่ห้อยว่ามันออกแต่ละโปนี่หลายเติบอยู่นะครับ
2: คันอาการ
3: จังรวง
2: คันน้ำเลี้ยงหลายๆนี่อาการมันสิเป็นจังได๋พอเฮาจังสังเกตจังได๋ครับ
3: สังเกตบ่ว่าบัดน้ำเฮาสิมาคนน้ำกดคร
2: ับ เป็นจังได
3: ๋มันเป็นน้ำใสทั้งเทิงเลยครับให้ว่าน้ำยางกับน้ำเลี้ยงมันสิผิดกันขนาดน้ำยางกับน้ำมันคันมันบ่น้ำเลี้ยงมันบ่ออกมันก็สิคุณก็กันครับ
2: อ๋อสังเกตบางคันมัน
3: ครับ
2: ตะเก่านี่มันสิเป็นน้ำเลี้ยงใสๆทั้งเท
3: ิงแม่นครับบัดเฮาคนน้ำกดแล้วไว้บัดมาเทออกบ่ได้หน่อยแล้วครับ
2: น้ำเลี้ยง
3: แม่นครับ
2: น้ำยางเหลือน้อยเดียว
3: น้ำยางเหลือน้อยเดียว
2: บัดนี้ผู้ใดบอกอีฟอคือหัวจักซับโซเลพาราพี่เมียมเนี่ย
3: ฟังจากวิทยุเหรอครับ
2: ฟังที่แรกเสียเพิ่นบ
3: ่ก็เสียแน่บ่เสียแน่แต่ว่าผมก็ฟังเบิ่งหมดฟังไปฟังมาบ่คือว่าดีแท
2: ้ครับ
3: เอามาใส่ลงร่องเบิ่งก็หนาผมแต่ว่าผมสั่งมาใส่ลงร่องเบิ่ง
2: ก่อนหน้านี้เฮาเคยได้ใส่ตัวอื่นมาก่อนบ่พ่อ
3: บ่ใส่หลายโพดครับ
2: กันว่าเป็นจังได๋ตัวอื่นบ่สู้ฟังแนว
3: แต่ว่าท่านว่าสิเหรอครับ
2: กันสู้ฟังแน
3: เอามาใส่ตัวใดก็โอ้มันแต่ว่าดีๆเอาไปเอามาก็ถวาย
2: เป็นจังได
3: ๋มันก็คือเก่าตัวนี้ตัวใดก็ได้ครับผม
2: ก็บ่เว้าบ่เว้าขึ้นพลานเพราะน้ำบ่หน่อยเนาะครับพ่อบัดนี้สั่งโซเลพาราพี่เมียมาใส่หลังจากใส่แล้วเกิดนั่นขึ้นเป็นจังได๋แน่เว้าสู้ฟังแน่พ
3: ่อครับถือว่าดีครับมาใส่เบิ่งนี่มันก็ถือว่าตําเลี้ยงเฮาบ่ออกก็หวายน้ำยางเขาก็ถือว่าโคตรเขาก็แข็งไว้ครับ
2: ปัญหาอันว่าเปลือกแข็งตะกี้หลังจากใส่แล้วเป็นจังไร
3: หวายนิ่มดีครับเสมอเนี่ยกีดจวดจวดเลยเนี่ย
2: มันนิ่มซ้ำได้พอไปเลย
3: หวายนิ่มจนบอกง่ายๆก็คือว่าจบเกลียอยู่ครับ
2: คันว่าซ้ำกับกีดเปลือกอยู่เตี้ย
3: ตะกี้หวายขวกขวกมีด
2: แล้วอันว่าตะเกาเนี่ยน้ำเลี้ยงใสดิ่งลิงเนี่ยเสมอเนี่ยเป็นจังไร
3: บ่มีครับ
2: ยี่หรือนี่บ่พอ
3: บ่ออกเลยครับ
2: เราตะเกาเนี่ยซ้ำนี่จังมีดเต็มโพดิ
3: ห้อยกับธรรมดามันขันบ่หกเจ็ดมีดถือไปบ่เต็มเลยครับ
2: แต่เก่าคนดีพวกสิมันแข็งทั้งสี่บอกว่า
3: อย่
2: าง
3: นั้นแล้วเอรี่ครับ
2: อู้อยากให้พี่น้องเห็นนะครับอันนี้พอดีมันตกดินนะพอเนาะ
3: แม่
2: นะฮะ
3: เข้ามาสิบ่เป็นแก่นทั้งสี่เลย
2: แต่เก่าอ่ะ
3: แม่นครับมันสิบุบบวมไปเลย
2: มันใจไปพอกับโซเลพารา
3: บเห็นบ่บัดห้าเฮาเฮ็ดบ่มีหอนน้ำเลี้ยง
2: ครับผมน้ำเลี้ยงบ่มีนะครับเนาะ
3: ครับน้ำเลี้ยงบ
2: ่ใครว่าแห้งแข็งดีครับพ
3: ่
2: อประทับใจพอกับโซเลพารา
3: ครับประทับใจครับ
2: คันประทับใจให้พ่อฝากพี่น้องให้ผมเลยพี่น้องเอ้ยจักบาทได้พอเอา
3: คันผู้ใดบ่เคยใส่ก็มาใส่ลองๆเบิ่งเด้อครับ
2: ใส่อย่าง
3: โซเลพารานี่ครับ
2: ครับ
3: ผมเอามาลองมาแล้วก็ถือว่ามั่นใจครับใส่โซเลพาราพี่เนี่ยมีกรีดอันกรีดง่ายครับเปียกนิ่มน้ำเลี้ยงก็บ่มีครับมั่นใจได้เลยครับดีก็ชุ่มบืนจบเกียร์เติบอยู
2: ่ครับผมพอพี่บุญใส่แล้ว
3: ครับเคยใส่มาแล้ว
2: ครับ
3: ขันบ่แชร์กันจังบ่เบิ่งเอาครับ
2: ใส่แล้วจังกล้าบ่เว้าจังสู้ฟังเนาะพ่อเนาะ
3: ขันใส่แล้วก็จังกล้าเว้าให้ฟังสิล่ะครับ
2: นี่คือเรื่องจริงเนาะพ่อเนาะ
3: ครับเรื่องจริงเลยครับนี
2: ่ครับผมพี่น้องผู้ปลูกยางพารานะครับอยากได้ยางดีๆนะครับเนาะขันยางดีขายได้เงินหลายบ่พ่อ
3: ห้อยขันยางดีก็ขายได้เงิน
2: ครับผม
3: ราคากับพิษกันหลาย
2: ถ้าจะได้แบบของคุณพ่อพี่บุญนะครับเอาโซเล่พาราพรีเมียมฝาท่องไปใส่ได้พี่น้องเด้อติดต่อเขาสั่งซื้อได้ทางเพจของเฮาหรือทางเบอร์โทร0916840475เอาละนะครับช่วงนี้ผมขอขอบคุณพ่อพี่บุญหลาย
3: ๆ
2: นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับล่ำลาพี่น้องไปเรื่อยๆพอเนาะนะครับกันพอกันใหม่ในสวนต่อไปบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับอุ้ยฝากกูจักบ๊ายบายผมทุกท่าน
4: เด็ดยางอยู่ใต้ ายไม่ปลอดภัยมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
5: ใส่โซเล่พาลาสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายห้ามเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
6: ผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
7: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
8: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
9: ใส่โซเล่พาลามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเศร้าเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวหน้าเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
10: โซเล่พาลานี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
9: คันใส่โซเล่พาลานี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาลาตัวนี้นะ
11: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรั่วเลยลวง
8: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
12: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่า

0: มีหญิงสาวอยู่ผู้หนึ่งอายุประมาณ30กว่าๆนี่ล่ะแต่ว่าบ่ทันมีผัวออดอยากปากแห้งว่าซั่นเถาะทรัพย์สมบัติก็มีอยู่หลาย10ล้านคิดอยากมีคู่เฮ็ดจังไดก็บ่ได้จักเทียเพิ่นก็เลยลงประกาศทั้ง Facebook ว่าต้องการมีคู่ว่าซั่นเถาะแต่ว่ามีขอแม่คนที่สิมาสมัครต้องมีคุณสมบัติครบ3อย่าง1ก็คือเวลาแต่งงานอยู่น้ำกันเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วถ้าหากว่าทะเลาะเบาะแว้งห้ามลงไม้ลงมือต้องบ่มีการตบตีนะข้อที่2ถ้าหากว่าเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันก็ให้อดทนห้ามย่างหนีจากเธอไปใส่นะข้อที่3ข้อนี้สำคัญต้องมีอวัยวะเพศที่พอสมควรนะหลังจากที่ลงประกาศไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ยินเสียงเคาะประตูหน้าห้องเป๊าะเป๊าะเป๊าะสนั่นวันไหวเลยว่าซั่นฮะท่านก็เปิดประตูแอดออกมาก็เห็นชายพิการผู้หนึ่งนั่งกอดจออยู่ท่านก็เลยถามว่ามีหยังให้ซอยบ่คะคณะคนพิการนั่นก็บอกว่าโอ้ยผมก็มาตามประกาศนั่นละคณะในใจแล้วก็นึกสมเพชว่าเบิ่งสภาพแล้วก็พิการอยู่แล้วและคุณสมบัติสิมีครบได้จังใดพะนะแล้วคิดนั่นแล้วก็เลยถามไปเพื่อเป็นพิธีว่าและเจ้ามีคุณสมบัติครบบ่ข้อที่1ถ้าอยู่กันแล้วเวลาทะเลาะกันห้ามตบตีฉันหมอนั่นก็ตอบว่าผมแขนด้วนผมตบตีคุณนายบ่ได้ดอกว่าซั่นข้อที่2คันเวลาเฮาทะเลาะกันห้ามย่างหนีจากฉันต้องอยู่เป็นผัวเป็นเมียกันจนเฒ่าจนแก่หมอนั่นก็เลยตอบว่าผมขาด้วนผมย่างหนีจากคุณนายบ่ได้ดอกว่าซั่นข้อที่3เด้เจ้ามีบ่ต้องมีอวัยวะเพศที่พอสมควรหมอนั่นก็เลยตอบว่าคุณนายคิดเบิ่งเอาเองกันแล้วกันผมแขนด้วนขาด้วนและเคาะประตูดังสนั่นวันไหวบางหันผมเอาอีหยังเคาะพนาแฮ่แฮ่แฮ่แฮ่แฮ
1: ่เอาว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเติ้นหัวเติ้นกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเอาเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเห็ดคักเห็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเห็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ๆๆๆๆอ้าจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเลพาราพรีเมียมของดีที่บ้าสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาจากของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง เอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0916840475 0916840475เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

0: 嘞怕辣屁面发西汤，嗦嘞怕辣屁面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สวัสดีครับพี่น้องครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณพ่อครับนำพาพี่น้องครับเข้าสู่ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จากพี่น้องที่ใส่โซเล่พาล่าพรีเมียมฝาทองนะพ่อเนาะมื้อนี้ผมมาหาคุณพ่ออย่างนี่บอกซื้อบอกหมองอยู่หมองเศร้าให้พี่น้องรู้จักนะพ่อ
2: พ่อสมบัติ
1: พ่อสมบัติ
2: ศิลปัตร
1: ครับ
2: บ้านศรีสมบูรณ์ตำบลนิคมอำเภอทับสะขันจังหวัดกาฬสินธุ
1: ์ตั้งแต่คือได้ใส่โซเล่พาล่าพรีเมียมมันเกิดจังขึ้นในส่วนอย่างมันมีปัญหาอย่างพ่อซื้อฟังหน่อยอย่างแรก
2: น้ำเลี้ยงมันหลาย
1: หลายปานใดพ
2: ่อมันหลายก็น้ำยาง
1: อาการมันเป็นในอาการน้ำเลี้ยงหลายเนี่ย
2: อาการน้ำเลี้ยงหลายมันก็ไหลอยู่บ่เศร้าเด้มันใสน้ำใส
1: ๆมันไหลบ่เศร้าจังจังไหนมัน
2: ไหลบ่เศร้ามันมาข้นมันก็น่านแขนนะมั้ยเลี้ยงหลายมันน้ำหลาย
1: เออน้ำ
2: มาสมกดมาพอดีมันมาเพิ่มน้ำอีกเด้นี
1: ่อื้อ
2: น้ำนี่แน่นยางเฮานี
1: ่เ
2: ออมันก็เลยน่านแขน
1: ยางเฮาจักไหลก็คือพอ
2: 6ไหล
1: 6ไหลแต่ว่าแต่เก่านี่มีแต่น้ำเลี้ยงไหลปนแหละว่าที่
2: น้ำเลี้ยงไหลปน
1: เปลือกมันแข็งคักบ่ตะกี้เปลือกแข็งบ่
2: เปลือกก็บ่แข็งเด้เพราะว่าตะกี้มันใส่มีดฝนคุมมือมันใส่มีดบ่ได้ฝนเด้ใส่เปลี่ยนใบได้คุมมือคือใบมีดคน
1: โอ้สบายนะพ่อเนาะให้ว่าน้ำเลี้ยงมันไหลปนหลายนะพ่อเนาะมันเป็นน้ำใสออกมาเลยบอก
2: น้ำใสออกมา
1: น้ำข้นกดนี่ก็เป็นได้ก
2: ็ก็น่านแขน
1: ข้นกด
2: ข้นน้ำกดเพราะว่าผสมน้ำกดพอดีแล้วมันไปเพิ่มน้ำอีกกันเด
1: ้
2: มันก็เลยน่านแขน
1: ครับผมยาง6ไหลเฮาตะเกาได้ยางหลายปานใดยังไปขายเด้อเทื่อ
2: ยาง6ไหลหั่นใส่ถุงน้อยๆแต่กี่ว่าถุงปุ๋ยอันนั้นก็ได้ได้แล้วล่า6ถุง
1: ครับมันคุ้มค่าเมื่อยบ่ล่ะพ
2: ่อมันก็กุ้มอยู่หลายทางกุ้มเหมือนมันอย่างมันยางที่ได้หลายคือเขา
1: หังว่าขั้นละพ่อใจที่หกถงก็ได
2: ้ต้องอัดไปเทียร์ละสิบถงบน
1: มันจังเงียน
2: จังเงียน
1: ที่เขาเจอปัญหาแบบนั้นน้ำเลี้ยงไหลปนหลายยางได้หน่อยเขาเคยได้หายี่ห้ออื่นมาใส่มาก่อนหน้านี้
2: บ่
1: เคยใส่น้ำอื่นมาก่อนเลยหรือเปล่าครับผมบัดนี้ผู้ใดหูจักเขาคือได้จังใดบางหูจักกับโซเล่พาราพรีเมียม
2: ยากหูจักมากเลยขอน้ำยาดมาใส่ร่องเบิ่งตัว
1: พี่น้องใส่ก้อนแล้ว
2: ใส่ก้อนเนาะ
1: ครับ
2: เพราะว่ามันดี
1: เสื้อเพิ่นบ่ซื้อแล้วเพิ่นบ่ซื้อฟัง
2: บ่เสียแล้วเอามาร่องเลยเนาะผมมาร่องกับไข่จักหน่อยเออ
1: บัดนี้พอเอามาที่แรกพอมาจะขวด
2: มาขวดเดียว
1: ท่าเบิดเลยบ
2: ่ท่าเหมือ
1: นหลังจากท่านเราเป็นจะได้แน่บ่ซื้อฟังในบัดนี
2: ้จากท่าแล้วมากินมันก็ปุ่นฮอดเที่ยงผมมันจังเศร้าย่อย
1: เออมันย่อยน้ำยางย่อยน้ำยางนี
2: ่น้อยน้ำยางละ
1: หลังจากท่าโซเล่พาราแล้วใช่มั้ย
2: เออไม่น้ํายางนั่นแหละหอดเทียงมันจังเซาหน่อย
1: ครับผมบัดนี้พอท่านล่ะพอมาหยอดน้ํากดมันต่างเก่าบ่หั่นพอ
2: ต่างเก่าอยู
1: ่ต่างจังได๋เนี่ย
2: ต่างมันก็แขนแล้วครับถือว่ายางเฮาได้หลายแล้วนั่น
1: เออ
2: จีดมีดเดียวก็เต็มโปหาทั้งตัวมันออกก็หลายจังซี่มันบ่เฮาจีดมีดเดียวนี่มันก็เต็มโปแล้วก็ถือว่าได้หลายแล้วเด้นี่
1: จากที่บ่เคยได้
2: จากที่บ่เคยได
1: ้บัดนี้ว่ายาง6ไหลได้เต็มที่ก็หา6สอบหา6ถุงล่าสุดไปขายได้จักถุงอีพอ
2: วางหันฝนตก
1: ครับ
2: เลย6ถุง
1: มันฝนตกเนาะพอเนาะมันฝนตกขัน
2: น
1: ้ำมันได้หลายๆได้จักถุงพอ
2: 7ถุง
1: 7แต่ถุง
2: เออถุงกับถุงซุ้มนี่แล้วนี่ที่กันรุ่นนี้แล้ว
1: ครับผมบัดนี้ผมอยากให้คุณพ่อสมบัตินี่นะครับ เชิญชวนแนะนำพี่น้องบ้านเฮาให้แน่นะครับผู้ที่อยากได้น้ำยางหลายๆผู้ที่บ่อยากได้น้ำเลี้ยงมะผลนะครับบอกเพิ่นให้ผมในพอกับโซเลพาราพรีเมียมฟ้าทองนี
2: ่พี่น้องเอ้ยมาใส่เด้อโซเลพารานี่ภาษีทองพอสมบัติใส่แล้ว
1: เป็นจังได๋ใส่แล้ว
2: ใส่แล้วมันก็ไข่อยู่ล่ะมันออกดีอยู่ล่ะมันหน้ายางเฮาบ่ตายดอกหั่นนึกได้ใส่ก็สั่งมาใส
1: ่จังได๋ยางหลายก็สั่งมาใส่เนาะพ่อเนาะ
2: แม่น
1: ครับผมโอเคนะครับคุณพ่อสมบัติยืนยันให้นะพ่อเนาะ
2: ครับ
1: ครับพี่น้องผู้ที่รับชมรับฟังอยู่นะครับหากอยากได้ปริมาณน้ำยางที่เพิ่มขึ้นนะครับอยากได้คือจังคุณพ่อสมบัติสั่งเอาโซเล่พาราพรีเมียมฟ้าท่องไปใส่แม่นบ่พ่อ
2: แม่
1: นะครับเอาละช่วงนี้ผมบาบุญฮอพร้อมกับพ่อสมบัติต้องลำลาไปก่อนเดี๋ยวโอกาสต่อไปสิภาพไปส่วนใดจังมาติดตามกันครับมื้อนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับคุณพ่อครับ
2: ครับ

说嘞怕辣屁面发洗汤，说嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

พูดถึงเรื่องสักลายนี่สมัยก่อนสิเป็นเรื่องของผู้ชายผู้หญิงสิบ่สักกันเลยว่าซั่นเถาะแต่ว่าตกมาสมัยนี้สักกันเบิดบ่ว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายหากบ่มีเครื่องร่างของขลังอีหยังดอกล่ะว่าสักงามๆน่ะนะแต่ว่าก็ออกเป็นเปรี้ยวๆดอกว่าผู้หญิงที่สักสมัยนี้ก็ได้คันผู้หญิงที่เป็นกุลสตรีก็บ่สักกันดอกมีผู้หญิงผู้หนึ่งเพิ่นมักสักหลายและเพิ่นก็สิเป็นคนหัวสูงแน่จักหน่อยเด้หัวการเมืองแน่จักหน่อยเพิ่นก็สักรูปประธานาธิบดีอเมริกากับรัสเซียไว้หน้าท้องเจ้าของคู่กันน่ะนะฟังไซเบอร์ทั้งสายเป็นรูปประธานาธิบดีโอบามาฟังขวานี่เป็นประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเวลาอยู่ในสังคมผู้หญิงนํากันเพิ่นก็สิอ้างกันอยู่เรื่อยว่าจะถอดส้มผู้หญิงนั่นมื้อนึงเพิ่นก็เอามาอ้างหมู่ซะแล้วตัวว่าคือบ่เฮ้ยพะนะหมู่ก็ถามว่ารูปผู้ใดว่าซั่นว่าเอาตัวเบิ่งว่าออกติคนซ้ายนี่โอบามาคนขวาน่ะปูตินพะนะหมู่ก็บอกว่าโอ้ยฮอดบ่คือเบิ่งบ่ออกว่าเป็นไผปาดโทสร้างสักอันดับ1เลยเด้นี่เพิ่นบ่พอใจหมู่ว่าซั่นเถาะมูก็บอกว่าเบิ่งจังไดก็บ่คือแม่สิให้ว่าจังไดสั่นพะนะเห็นมูว่าจังสั่นเพิ่นก็บ่พอใจแล้วก็ฟ้าวแล่นไปอาบน้ำเพื่อสิออกไปหาสร้างสักลายว่าซั่นฮะแต่ว่าคนละคนว่าพอดีมื้อนั้นว่างงานว่าสร้างผู้นั้นกลึ้มๆจักหน่อยก็เมาเติบละว่าพอฮู้ว่าเจ้าของบ่ไหวเพิ่นก็กลับมาล้านเจ้าของซะแล้วกำลังสิหยีบนอนสาวนั่นก็ย่างมาฮอดพอดีด้วยความที่โมโหเพิ่นน่ะอาบน้ำแล้วก็นุ่งกระโปรงเลยบ่ได้นุ่งกางเกงในมาน้ำว่าจันเถาะพอมาหอดสางปุ๊บเพิ่นก็ฮือกระโปรงขึ้นอาจารย์เบิ่งให้แน่ดูอาจารย์ฮู้บ่ว่าผู้ใดว่าซั่นแนวคนเมาเนาะเมาเติบว่าจันเถาะเอียงซ้ายเอียงขวามือหนีตาไปน้ำบักซ้ายก็บักขวาบ่ฮู้ว่าเป็นผู้ใดว่าแต่ว่าบักยุคกลางที่เข้าดกๆเงี้ยวๆนี่บินแล้วเด่นแน่นอนค่ะนะ

0: รวยพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าสะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
1: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
0: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
1: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมื่อนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกัน
0: กีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี
1: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียม
0: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทอง
1: ขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากได้แหละพ่อเอามาใส่ล่องเบิงให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมินลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบกับบ่มีครัวต้นกับสิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนกระถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
0: โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกับบ่ส้มนอกจากนั้นก็จะทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำ

0: บคุณครับ
1: ต้องขอขอบพระคุณทีมออเคสตรานะครับอำนวยการโดยคุณแน่นนะครับอำนวยเพลงโดยคุณแน่นทั้งนะครับและก็สองสาวคอรัสของเรานะครับเต้นเป็นแอโรบิกเลยนะครับน้องบีกับน้องต้อมนะครับขอเสียงตบมือด้วยครับขออนุญาตถอดนะครับบทที่2นะครับเป็นปี2525อัลบั้มมีผลงานชุดที่2ชื่อแปะขายขวดมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับแต่ขอยืนยันว่าพวกผมเลิกหมดแล้วนะครับก็คงมีแต
2: ่ไม่ต้องชี้เลยผมก็เลิกแล้วมั้งครับ
1: นานๆหลังจากวันนี้ใช่ไหม
2: นานๆใส่แกงกินทีครับ
1: กัญชาครับ

0: ียบกระดองใจแท้ๆไอ้หากินมัดเลย
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: รับเชิญในเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียมุกผู้นำประเทศอาเซียนจากนั้นประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวเปิดการประชุมขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงเวลานี้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกไทยยินดีช่วยส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนและเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซีย3ประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเพราะเชื่อมโยงกับห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล AI เทคโนโลยีใหม่ๆภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมที่ประชุมได้รับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์การประชุมจำนวน4ฉบับได้แก่ด้านปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ปิดท้ายที่ภารกิจหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันมุ่งหวังเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยินดีหากสหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุสเดินเรือเสรีนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย

0: ในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพเพราะการตกลงในครั้งนี้เป็น MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทที่จะแก้ไขสถานการณ์การสู้รบการถอนกำลังและหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านภายใต้การตรวจสอบระหว่างประเทศแต่ยังต้องมีกระบวนการการพูดคุยอื่นๆเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกจึงยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรและที่สำคัญสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยติดค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการณ์พลังงานดีขึ้นและเมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วยังจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซียและที่สำคัญคือต้องหาพลังงานทางเลือกอื่นด้วยขณะที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากกว่าระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
1: สงครามยุติลงอย่างน้อยเนี่ยภาพของบรรยากาศการลงทุนเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแต่ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็จากการวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางแหล่งผลิตใหญ่เนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะนะครับในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็อกใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤต
2: นายพาราดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3,788,000 ล้านบาทไปแล้วโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
3: 10,000 ล้านที่ได้มาเนี่ยก็จะโอนกลับมาที่งบกลางแล้วก็จะดูถึงความจำเป็นในคำขอใช้งบกลางต่างๆที่ได้ขอเข้ามาว่าหน่วยงานไหนมีความจำเป็นมากน้อยกว่ากันอย่างไรแล้วก็ทางกฎหมายแล้วอันไหนที่จำเป็นต้องใช้หรือเตรียมเอาไว้สำหรับเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ
2: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆเป็นเวลา3วันก่อนจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่23มิถุนายนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี้ต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงการไม่ได้ดูแลพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดนักลงทุน
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ว่าส่วนตัวได้กำกับดูแล EEC มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยตลอดระยะเวลาที่รับผิดชอบได้เร่งผลักดันการพิจารณากฎหมายที่ค้างสะสมจากหลายรัฐบาลจนผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ EEC เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้หารือกับนายกรัฐมนตรีและเห็นตรงกันว่าภารกิจสำคัญในระยะต่อไปคือการดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่พื้นที่ EEC ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเหมาะสมนำเรื่องนี้กลับไปดูแลขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมยังมีโครงการขนาดใหญ่ต้องให้การสนับสนุนในพื้นที่ EEC จึงเห็นว่าควรกลับมาติดตามงานด้านคมนาคมจะเหมาะสมกว่าเพราะหากต้องทำงานทั้งสองด้านพร้อมกันอาจไม่ประสบผลสำเร็จและที่สำคัญช่วงนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมต่างประเทศและเจรจากับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนในต่างประเทศสามารถที่จะเชิญชวนมาลงทุนในพื้นที่ EEC ได
5: ้ควรจะเป็นเรื่องของการที่จะไปเรื่องของการดึงผู้ที่จะมาลงทุนใน EEC ในส่วนนี้ก็เป็นที่ตกลงกันว่าโอเคท่านนายกยังไงก็ช่วยรับเรื่องนี้กลับคืนไปในช่วงนี้ท่านก็เดินทางไปประชุมต่างประเทศตลอดนะครับก็คิดว่าท่านน่าจะมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศนะคือหรือนักลงทุนนะฮะก็สามารถที่จะคุยแล้วก็ชวนมาลงทุนใน EEC
4: ส่วนกระแสข่าวที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจสะท้อนความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยนายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงย้ำว่าก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีล่วงหน้าแล้วโดยเฉพาะระหว่างตนเองกับนายกรัฐมนตรีมีการหารือกันในทุกมิติจึงไม่ควรตีความว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งหรือรอยร้าวภายในพรรคพริษนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ส่วนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นเพิ่มเติมพร้อมเดินหน้าศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระยะยาว
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามทั่วไปถึงความชัดเจนของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้โดยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่าแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เป็นนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนบนครอบคลุมจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเพื่อยกระดับเศรษฐกิจการลงทุนโลจิสติกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสีเขียวโดยโครงการแลนด์บริดจ์ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญภายใต้กรอบการพัฒนาดังกล่าวซึ่งคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นการจัดตั้งกองทุนตามร่างกฎหมายขณะเดียวกันรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมดำเนินการเพื่อจัดทำข้อมูลภายใน90วันก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
7: โครงการนี้เป็นโครงการที่พวกเราคิดกันมานานไม่ใช่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องการที่จะกำลังหาทางออกคือเราต้องการหาโอกาสให้กับพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ภาคใต้ของเรานั้นขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีสำหรับประเด็นความเหลื่อมล้ำผมเห็นว่าความกังวลนี้เป็นความกังวลที่รับฟังได้และนั่นคือเหตุผลที่ทำไมรัฐบาลถึงได้นำบทเรียนจาก EEC มาปรับปรุง SEC จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้นและให้มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น
6: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าการพัฒนาภาคใต้จะไม่ใช้รูปแบบเดียวกับ EEC แต่จะนำบทเรียนที่ผ่านมามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับภาคใต้และประเทศในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตาปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการ THAI Passport เริ่มวางแผนตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผน AI แห่งชาติยืนยันการใช้งบประมาณกองทุน DE เป็นไปตามกฎหมาย
8: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงต่อที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเร่งรีบในการดำเนินโครงการ THAI Passport โดยยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมีการวางแผนและดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติไม่ใช่นโยบายที่เพิ่งเริ่มดำเนินการในรัฐบาลปัจจุบันต่อมาในปี2568ได้มีการกำหนดเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงหรือรู้จัก AI จำนวน20ล้านคนภายในปี2570ก่อนที่กระทรวง DE จะผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการ AI ระดับชาติแบบถาวรในปี2569เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายพร้อมกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขยายการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชน
9: เรากำลังจะบอกว่าทำยังไงเพื่อให้เกิดในวงกว้างประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายนะตอนนั้นพอดีเราก็เลยว่า upskill reskill แล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำให้คนเติมให้คนรู้ทักษะทางด้าน AI ให้ได้บริวงกว้างให้ได้เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าโครงการเกิดมาทันทีมันมีแนวคิดมามีเพราะมันมีเป้าหมายมาแล้วมีแผนหรือ action plan อยู่ภายใต้ master plan อะไรก็มีมาแต่ว่าพอมาประกอบร่างเข้าไปแล้วก็มีลักษณะของที่มีการรวมของ generative AI ไว้เข้าด้วยกันและสร้างระบบกลางขึ้นมาเพื่อเชื่อมและให้คนใช้สามารถเลือกใช้ได้
8: สำหรับการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE นายพัชระยืนยันว่าได้ผ่านกระบวนการกันกรองและจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายทุกขั้นตอนโดยโครงการ THAI Passport มีการศึกษาออกแบบและเตรียมการมาอย่างต่อเนื่องก่อนลงนามสัญญาเมื่อวันที่14เมษายน2569ใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมเกือบ1ปีไม่ใช่เพียง31วันตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ชวิสาประทุมมารายงาน
0: ระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่าย Forex เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องและเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและนักแสดงชื่อดังพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดพร้อมเปิดเผยแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวโดยเฉพาะการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่พบธุรกรรมบางส่วนเชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่งจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งตรวจพบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลดำเนินการเชิงรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2569สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการแบ่งเป็นตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม 1,225 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
14: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียในวันนี้ทำให้อาคารที่อยู่อาศัยและศูนย์การค้าได้รับความเสียหายนอกจากนี้เหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ยังส่งผลให้สนามบินทุกแห่งในกรุงมอสโกต้องปิดให้บริการชั่วคราวทำให้เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวต้องล่าช้าออกไปด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความชื่นชมกองกำลังยูเครนที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีกรุงมอสโกพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพรัสเซียโจมตีดินแดนของยูเครนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนที่เมืองคาซานทางตอนกลางของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกราว700กิโลเมตรกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียรายงานว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสโดยผู้นำทั้งสองประเทศพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อความคืบหน้าในกระบวนการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้าทวิภาคีฉบับชั่วคราวพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อบรรลุข้อตกลงที่มีประโยชน์ร่วมกันโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้สหรัฐและอินเดียตั้งเป้ายกระดับการค้าทวิภาคีให้สูงถึง $500,000 ล้านภายในปี2573ขณะที่นายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนอินเดียในสัปดาห์หน้าเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงการค้ารอบใหม่ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ความยุติธรรมเป็นพื้น

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: อาลานสเตเดียมโดยวิรศักดิ์นิ่งกลัดเพชรมาและกิ๊บจัง
2: สวัสดีครับมิตรรักแฟนกีฬาทุกท่านนะฮะเจอกันอีกครั้งนะครับกับอาหลานสเตเดียมนะครับวันนี้อาหลานสเตเดียมประจำวันพฤหัสที่18มิถุนายน
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: โรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับกัมบะโอซาก้าเปิดตัวโครงการโรดทูกัมบะโอซาก้าไทยแลนด์เทรนนิ่งแคมป์2026คัด2ตัวแทนฝึกซ้อมต่อประเทศที่ญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกัลยาณสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณ

0: กพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์ทั้งพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรทั้งพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้
2: นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระดำริถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนจึงประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยเพิ่มเติมเนื้อหาของการจัดงานให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มพระบารมีสังฆบิดรกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่มาลิชโยรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมและภัยแล้งรุนแรงจากผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโยขอให้เกษตรกรนอกเขตชลประทานวางแผนการเพาะปลูก
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าจากการติดตามค่าดัชนีขององค์กรระดับนานาชาติโนอาพบว่าในปีนี้ปรากฏการเอลนิโยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงสูงขึ้นจะเห็นผลกระทบกับประเทศไทยที่ชัดเจนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีและทยอยอ่อนกำลังลงกลางปีหน้า แม้ภาพรวมเอลนีโญจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนแต่ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้ขณะที่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปทางประเทศจีนส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยพื้นที่เสี่ยงที่อาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้แก่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน
4: สิ่งที่น่าห่วงก็คือทางประชาชนที่อาจจะทำการเกษตรนะครับที่อยู่ในเขตนอกชลประทานนะครับโซนนี้ก็จะมีค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสขาดแคลนน้ำนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรที่จะเป็นน้ำที่ใช้ปริมาณที่เยอะเนี่ยตรงภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนกลางนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยอาจจะมีในช่วงที่เป็นช่วงกลางๆของฝนทิ้งช่วงก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้มันจะมีลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโอกาสที่จะเกิดฝนได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงได้นานในช่วงนี้ครับก็อาจจะต้องจัดการหาแหล่งน้ำหรือหาชดเชยน้ำเพื่อจะไปลดผลกระทบในเชิงของเกษตรกรรมในช่วงนี้เป็นพิเศษ
3: สำหรับการบริหารจัดการน้ำล่าสุดกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีออกมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคาดการว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ช่วยเติมเต็มอ่างเก็บน้ำและบรรเทาภัยแล้งที่รุนแรงลงได้พร้อมขอ
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
6: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
7: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
7: Shipper Center ครบครัน
8: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
9: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจ ต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวลซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำ
5: รุ่นรับทองคำจักรยานไฟป่าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบพ่อกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้มีโชคมีสิบขอให้ดวงสิบไปบ่ได้มาสู้ชมอีกงานจนสิบถิ่นให้เกินร้อยระวังเสียงฟ้าห้องตึกเอาผู้กระดึงไปเฮ็ดปากเขาระวังเสียง

0: กาสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนเด้อที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนครับพอกันคือเก่าเหมือนเดิมเนาะตั้งแต่2ทุ่มเศษๆจนพอ3ทุ่มเศษๆ1ชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้อขึ้นบ่ายอาจจะฝากยกมือไว้หลายเฮาก็มาฮอดเนาะมันก็ว่าฮอดก็สิไม่ยกมือขึ้นบ่ายบายจังได๋เนาะว่าซั่นอ้าวมื้อนี้ก็ฝนตกดินแสะสังแสะทางนี้นะครับทางมหาสารคามมื้อนี้มื้อนี้เราจะสิ้นออกอากาศจากจังหวัดมหาสารคามส่งตรงไปทาง FM 103.5 เมกะเฮิรตซ์โอ้ยขอละลงผู้ใช้ละเอียดนะครับอ้าวพี่น้องที่ฟังได้มองได้แน่นะครับบ่สิเป็นในเขตนะนะครับเขตพื้นที่บริการเนาะผู้ใช้ลองค่ํานะครับแล้วก็กรรมราศัยอันใกล้ๆเนาะเมื่อวันดีนะฮะแล้วก็พี่น้องทางพุ่นท้องหนองพอกนะครับแล้วก็เชียงขวัญนะครับเนาะนะครับมื้อนี้ก็ส่งตรงมากกันแล้วกันเด้อนะครับเอาผู้ใดที่ฟังทางเฟซก็สามารถเปิดได้ที่นะครับตอนนี้ฝนตกฟ้าห้องพระพุ่นว่าเออเนาะสาวสัมผัสว่าฝนตกฟ้าห้องแห้งๆว่าซั่นก็สิแม่นนั่นล่ะนะครับกับฝนตกฟ้าห้องก็บ่ยากเด้บ่จุสินก็เปิดเพลงถิ่มซื่อเด้นะครับเปิดทิ้งฝนตกฟ้าห้องจ้าอะไรครับฝนตกชุมองล่ะครับบ่เป็นหยังพี่น้องบ่โทรศัพท์มาบ่จะสิก็สิเปิดเพลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะนะครับเพราะว่าพี่น้องก็สิฝนตกแล้วพี่น้องบ่กล้าเปิดวิทยุนะครับก็ถูกต้องล่ะครับบ่ต้องเปิดเนาะครับเฮาบ่มีสายหล่อฟงหล่อฟ้าเนาะบ่ต้องเปิดนะครับแต่ว่าคันเฮาเบิ่งทางอันโทรศัพท์บ่เป็นหยังนะพี่น้องโทรศัพท์บ่เป็นหยังเบิ่งได้นะครับเพื่อนก็ระมัดระวังคันแม่นฝนตกจังซี่กันถึงบ่ยากเด้ล่ะพี่น้องฝนตกจังซี่มื้อรุ่นบ่าวจุศิลป์ก็เอาเทปนี่มาเปิดพี่น้องก็ได้ฟังคือเก่าแม่นบ่สวัสดีแม่น้อยแม่น้อยสีฐาน เอาหมายเลขโทรศัพท์สามารถสื่อสารกันได้ในช่วงมื้อนี้วันพุธเนาะ0809798200นะครับคันผู้ใดอยู่ใกล้โทรศัพท์กับใบมากกันแล้วกันเนาะเอาขณะมาเขาก็จะเปิดเพียงไงฟังแล้วพอสันนะครับที่ยกมือได้วันนี้ขึ้นบายบายเป็นขวายบายรากรแต่เลยกับไม่พูดในตัวมากเดี๋ยวเด้อนับหนึ่งหอสิบถ่ายอยู่นะครับนับได้ใจนะครับขอบคุณไปทางสมุนไพรระฆังทองระฆังหยกนะครับเดี๋ยวเด้อสายนี้ไม่ดีฮัลโหลฝนตกบ่ฟ้าห้องบ่ทางพุ่น
1: ห้องนี่ห้องละฟ้าห้องดู
0: ห้องอยู่กับเปิดเนาะสมบัติญาติเนาะ
1: ห้องเมียก็ใส่พุ่นละบ้านอยู่ใกล้ดอก
0: ตีว่าอยู่ใกล้แล้วว่าตี
1: อันกับมึงนี่ก็เป็นยังสวดพวดจ้วงว่าละกับพ่อมันแท่งแม่
0: ฮะ
1: มันแท่งมันสวดแท่งกันก็ส่องไหลหุ่นนะพ่อมันอ้อมเหลวมึงนี่อันเป็นแนวไหลปุ
0: ๊จักแล้วอันเป็นเครื่องของแม่ละละเดี๋ยวนี้ชัดเจนอยู่ผมฟังละชัดเจนอยู่
1: จะว่าอะไรนี่โน้จะว่าอะไรน
0: ี่
1: มันก็ต้องมาแท่ง
0: เลย
1: ฟัง
0: ก่อนแท่งกับอวยไหม
1: จะว่าอีเมียก็ฟังแท่งเลยเด้อพระอีตูเด้อสาวพระอีตู
0: ได้พระอีตูกับพระอีตู
1: หม่อมสาวคำไทยเด้อจ้ากับแม่ตานบันดาลใจแม่ข้องลอยเด้อแม่เชียงลูกซักแม่เสียร้ายป่าเสริมป่าเดียนเด้อแม่พันธุ์เดชสาวกาลสินแม่สวนเด้อจ้ากับแม่คุณแก้วแม่ปีทอง
0: ครับ
1: พันธุ์ปีเด้อแม่มาหมาพ่อแม่บุญว่าง
0: ครับ
1: จ้ากับทุกเพียงทุกสายนะพ่อนะ
0: น้ำให้เรา
1: แล้วความสวยสวยข้างตอกสวยสวยรถได
0: ้เอาเอา
1: จะทั้งขบวนไปทั้งสมุกไปทั้งมะนาเอ้ยอันสองครบโดดเนาะยังอยู่ศพนึงศพนึงไปกับหมู่เฒ่านี
0: ่เออมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับคนตายเนาะสิสร้างของมันเป็นหยังมันคลั่มบ่น
1: ะไว้ก็บ่คลั่มในหัวหน้ามันเหมือนกันเชื่อ
0: ติหรือว่ามันคลั่มสะดอกว่า
1: โอ้บ่คลั่มเงินก็ไปอันมองละ 1,500 มันก็ไปเบื้องหัวหน้าเป็นสละคุณเทียนนะคุณเทียนใจเย็นๆนะสิทั้งไงอยู่สมู
0: ครับ
1: จะไปคุณมา
0: ฝ
1: ากเติมบุญยังฝ่านอนเ ็ฟังเพียงเท่านั้นไม่ได้แค่นี้แล้วนะวันนี้จ้า
0: สวัสดีครับนะเออบอกไปจะเกินเดี๋ยวว่าฟังเพียงแหลกจะเกินเนาะเพียงอย่างเพียงแหลกเพียงนี่แหละนะครับเดี๋ยวที่เปิดเพียงไหนขึ้นมาเนาะนะครับเดี๋ยวหามันกันเด้อเพียงอย่างเนาะเอาไม่เอาไม่อามเปิดมาถอดเพียงยังกับเพียงใดล่ะฟังแต่ก่อน

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
2: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
3: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
2: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
3: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
2: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
3: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
1: บ่าวชูศิลป์080-979-8200 080-979-8200
4: สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิ่งเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่080-979-8200
0: กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟรีซกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟ
1: ดีเจชูศิลป์080-979-8200 080-979-8200
5: สัญญาณก็แทรกหน้าแทรกหลังเนาะเฮาแก้ไขแล้วเด้อพี่น้องนะเป็นใดแม่น้อยว่าบ่ชัดเจนนะสาวเสียไล่ว่ามันเป็นคือยังมันปล่อยข่าวแทรกกันนี่แหละว่าซั่นนะฮะคือยังมีข่าวแทรกกันก็มาสงสัยเริ่มปิดคือจังได๋เนาะว่าซั่นอาจจะได้ก็แจ้งผลการรับฟังมาอีกทีนึงก็เดียวกันเนาะน่าก็จะโอเคแล้วล่ะนะครับโอเคแปลว่าตกลงก็ได้อยู่นะว่าซั่นเนาะนะครับอ้าวขอบคุณพี่น้องฝั่งปลายที่ให้เกียรติติดตามรับฟังมาแต่มันฝ่าห้องอีหยังกะนะครับพี่น้องกะบ่ต้องโทรก็ได้เปลี่ยนฟังได้กับฟังฟังบ่ได้กับบ่เป็นหยังไว้มือใหม่ก็ได้เนาะนะครับอ่ะว่าด้วยสมุนไพรปัญจสีนะครับน้องมีจังนี้น้ํายาบ้วนปากแป้งพัดหน้าปัญจสี120บาทนะครับน้ํายาบ้วนปาก60บาทเด้อนะครับยาสีฟันนะครับ50บาทนะครับเป็นสมุนไพรดีๆรวมถึงสบู่สมุนไพรแท้ระฆังทองระฆังหยกนะแก้ผดพื้นคันอันนี้บ่าวชูศิลป์เว้านี่บ่ได้เว้าให้พี่น้องเสือเด้อบ่ได้เว้าให้พี่น้องเสือแต่ว่าเว้าให้พี่น้องซื้อเออไอ้ต้องหาดอสิเ
6: ออจ้า
5: เป็นหยังล่ะเป็นไงผู้ใดเป็นหยัง
6: ทักเจ็ดละบันทักเจ็ดแล้ว
5: อือก็ว่าอยู
6: ่ทักเจ็ดละจ้าว่าแทรกต้นหลายขึ้นหลายวัน
5: ขึ้นปักกิ่ง
6: อีกแน่ๆเนาะฟังข่าวทั้งหยังแนวหมด
5: เออฟังข่าวไปกับฟังไป2อย่างนั่นล่ะแยกประสาทออก
6: จ้าบุญกําลังตกปอกแปกปอกอยู่นั่นน่ะ
5: โอ้นี่ก็คือการปอกๆๆเปะอยู่นี่ล่ะ
6: ปอกๆๆแต่ว่าเป็นน้ําเป็นต้น
5: ก็จังดีล่ะดีแล้วมันก็ดีเด้ล่ะผมว่ามันดีมันอันเฮานอนดีมั้ยเฮานอนง่ายมั้ยเขาก็บ่ตายดิซ้ํานี่เขาว่าตายคันตกซ้ํานี่เขาว่าตายมันได้รับความชื้นแล้วเออเฮาก็นอนดับดี
6: มันบ่ฮอดเขา
5: ฮอด
6: ตกจะว่า
5: ตกซ้ํานี่ล่ะ
6: แข็งตายบ่หรอกก็จะว่าแม่
5: เออนั่นล่ะเฮาก็ปล่อยงัวใส่กินให้มันกินหญ้าตัว
6: จ้าขอจักเพียงแม่
5: อันใดล่ะ
6: อยากสิ อยากดีดดอกฟ้าเนี่ย
5: โอ้ยสื่อเพี้ยงก็ได้เนาะ
6: เอออยากดีดดอกฟ้านี่ล่ะของใสของมุ่นแค่นั่นแหละจ้ะอ
5: ยากดีดดอกฟ้า
6: แม่นมอบไปหาแม่น้อยนี่เด้อฟังได้ชัดเจนบัดเนาะ
5: ทอนตัว
6: ห้องไปหน่อยที่ฐานเด้อไอแม่เสียงน้ำแม่บอกให้แม่พันเอ็ดน้ำเนเด้อแม่เสือน้ำเนเด้อจ้าสาวกาลสินน้ำเนี่ยจ้ามอบให้สาวปีทองน้ำเด้อสาวผู้หมู่แปดน้ำเนี่ยจ้าเจ้าทุกสายก็จ้าหัวหน้าเด้อ
5: ครับ
6: จ้าสวัสดีจ้า
5: สว
6: ั
5: สดีครับอยากเด็ดดอกฟ้าป่ะนะเอาได้จัดให้นะครับจักผู้ได้ลองหลักกันแล้วแต่ละนะครับอยากเด็ดดอกฟ้านะครับของมุ่นเคียนเกลแลนคูณมีบ่พี่น้องโทรศัพท์มีบ่ขันบ่มีเฮาสิไปทีงานเพลงอยากเด็ดดอกฟ้าขอมาแล้วจัดให้บ่ช่วงนี้สายบ่อั้งนะครับได้ฟังนะครับผู้ละคนฝนตกบ่อยากโทษดอกว่าซั่นบ่อยากฟังนอนซะเนาะสบายสบายสวัสดีพี่น้องประชาชนที่ทุกท่านที่เข้ามาจอบมาส่งมาสิ่งมาแนมว่าจะเป็นคุณสัมผัสท้องอ้วนคุณพุทธนะครับอรันทองคุณผ่องศรีทิวาพัฒน์นะครับคุณออนนะคุณออนจากพุทธท้องเนาะคุณผ่องศรีนี่จากนะครับพุทธท้องเอ้ยจากผู้ใช่นี่แหละนะครับแล้วก็คุณกาก้าโอซาก้านะครับจากคุณไอ้วะนี่นะครับโอเคอยากเด็ดดอกฟ้าบรรยากาศฝนตกกันสินะครับหำเหี่ยวห้อนน้ำน้ำเลยว่าฝนตกถึงแม้ว่าเจ้าสิเป็นดอกฟ้าก็ตามแต่เจ้าจะอยู่สูงเป็นใดก็ตามสร้างข่อยก็ยังว่ากะสร้างกะสร้างเด็ดบ่ได้เขาจะเอาไม้สั้นสาวสัวเอาเนี่ยแล้วคือกับงานเพลงครับอยากเด็ดดอกฟ้ามุ่นแค้นแก่นคุณครับ

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์0809798200
2: ติดต่อมาเบาชูศิลป์กันแล้วกันเนาะสำหรับว่าอะไรแปะกล้วยกินข้าวแซ่บนอนหลับนะครับอันนี้บอกให้พี่น้องไม่ได้บอกให้พี่น้องซื้อนะครับแต่ว่าบอกให้พี่น้องซื้อนะฮะนะครับมีอีกบอมีใครจะขอเพียงอีกบอขัดว่ามีบอจะสินติดเติมจะเปิดตามใจผู้จัดขัดใจผู้ฟังเด้อนะครับ0809798200นะครับเอื้อน้องไซมอนหนึ่งครับ

0: บู่หอมรสสิวฟ้าผดผื่นคันสูตร2ตาระคังทองสูตร2ตาระคังทองสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่หอมสบู่สมุนไพรต้องระคังทองสูตร2เท่านั้น
1: สูตร2กับหมายถึงว่าก้อนกลมๆสูตรขมิ้นยันดีๆนี่แหละนะครับคือเอาขมิ้นผสมกับนมเลยออกมาเป็นสีนวลๆจากโดยนะพี่น้องเนาะนะครับโอ้ยตายแล้ววันนี้ฝนก็เฮๆลงมาแล้วพี่น้องเอ้าว่าไปโลดเดี๋ยวก็สามทุ่มเดี๋ยวแค่เดียวก็แล้วดอกเนาะนะครับอืมเอ้าช่วงนี้เงียบๆพี่น้องฟังทาง Facebook ขอบคุณได้ไลน์กันแล้วกันเนาะกันผู้อยู่อะไรพี่มากอ่ะเห็นก็สิเห็นล่ะยังบ่ได้ว่าจังได๋นะครับมาฟังงานเพลงนี้กันแล้วกันวาสนาพี่น้อยเนาะนะครับผู้ได้ร้องบุ้ร้องเดาเบิ่งเด้อนะครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809798200
1: สนับสนุนโดยน้ำพึ่งเดือน5อำเภอแม่ห่มจังหวัดลำปางสรรพคุณดีต่อกระเพาะอาหารขวดละ200บาท2ขวด300ติดต่อดีเจชูศิลป์0809798200
0: ลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกลี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้ง
2: ลดสิวลดฝ้าเฮ็ดให้หน้าเด้งอันนี้บ่ได้เว้าให้เสื่อแต่ว่าให้เว้าให้ซื่อเด้อนะครับเนาะนะครับโอ้ยไปใส่บ่ละคนผู้ฟังท่านผู้ฟังที่เคารพรักท่านผู้ฟังไปตายโอ้ไปที่ไหนหมดว่าซั่นว่ากันไปเฮ็ดหยังอยู่ย่านฝนแต่ว่าฝนตกเฮาตามพยากรณ์อากาศเลยนะพี่น้องว่าวันที่17นะฮะ17 18 19เนี่ยมันจะมาฝนมาอีหลีได้พี่น้องมาตามนัดนะครับ17 18 19เมื่อวานนี้วันที่16กระตกอยู่นิดนึงบ่หลายตกเพราะไปปล่อยตกจากบ้านจากหานาทีแหละแต่ว่ากระตกแห้งอยู่นะครับมื้อนี้นะครับมันก็สิเริ่มมาตอนค่ำๆนี่แหละมันสิมาช่วงแรงๆเนาะ6โมงแรงละละทุ่มนึงสิเริ่มมาแล้วฝนน่ะก็เริ่มมาเนาะนะครับเป็นหยังอีกล่ะเงียบคือเงียบเป็นหยัง
3: จังเงียบเงียบแล้วจ้ะขอให้เฮ็ดเพลง
2: เจ้าสิขอไปขายติ
3: ก
2: ็ยังว่านี่ล่ะเป็นแต่ข่อยเป็นแต่ข่อย
3: ปิดฝ่าห้องนี้ได้ว่า
2: เออกระถือล่ะก็เจ้าก็บ่ฟังกันเจ้าก็ถูกต้องแล้วว่าจะมาฟังอยู่หั่นมีแต่เจ้ากับข่อย2คนน
3: ี่ฝ่าเฮาจังตั้มๆอยู่บ่มี
2: ผลดอกเออบ่เป็นหยังดอกอืม
3: บ่หลวงปืนพระรันใจนะจ๊ะ
2: หยังก็
3: ขอแน่ขอแน่
2: เพียงหยังก็
3: บ่หลวงปืนพระรัน
2: เดี๋ยวเด้อของ
3: หวานน่ะ
2: บัวหลวงเนาะ
3: หลวงหันน่ะเนาะม้วนๆนี่ล่ะ
2: AI บ่มีหยังบ่มีนักร้อง
3: สายเด้อ
2: ครับผม
3: จ้าไม่ได้ข่อยเจ้า2คนนี่แหละกับน้อยๆน่ะ
2: เออจัดรายการคู่กันอยู่เด้อบ่ได้มันได้อยากหยังดอกนะครับอืม
3: จ้าบอกเพิ่นนี่แหละจ้าทุกจังทุกสายเด้อ
2: ครับ
3: มีผู้ฟังบ่ท้อสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับโอ้แม่พุ่มพวงบัวหลวงเพิ่งพระรามชัยผู้ใดไปใส่มาใส่จักไปจังใดคือเงียบแท้น้อฮัลโหล
4: ฮัลโหลจ้า
2: เป็นหยังน้อ
4: ฟังเพลงเด้อจ้า
2: เพลงอีหยัง
4: เพลงอันปลาคาบของคอยคู่เด้อจ้า
2: ครับปลาคาบของมาอุ๊ยไปจะเฮ็ดกระเดียกแซ่บเนาะประคับของพะนั่น
4: ปลาคับของว่าเด็ดกระเดียกกระแซ่บจะได้เมา
2: แซ่บตัวโอ้ยจากโลกได้เด้อปลาคับของหั่นกระเดียกกระเดียกนี่กระละสิน
4: กระเดียกกระละสินกระเดียกว่าเด็ดเพิ่งได้เมา
2: เออแซ่บติกระเดียกกระละสินเนาะมันนัวดีมันนัวมันหอมหอมตามสไตล์กระละสินนี่ล่ะ
4: จ้าจ้าเรื่องของหมอจะได้เมา
2: ครับ
4: ว่าแฟนเมาว่าจะเพิ่งกับกำลังตรงได้เมาก็ตามนัดนี้แต่ละวันนัดที่สามที่หกที่เจ็ดละเมา
2: แต่ว่ามันมาดีก็ตลาดนัดนี่มันมาตามนัดเ
4: ลยกับคนนั้นลิ้นประโสริได้เมา
2: เออลิ้นบ่เปรกบ่เปรกว่านอนดีๆนี่ล่ะ
4: ว่านอนจะแจกนอนว่านี่ล่ะจ้า
2: แม่นอยู่
4: บ่มีเสียงฟ้าได้มาจังหวัดแม่เทียนโทรขอได้จ้า
2: บ่มีเสียงฟ้าโทรได้ปลอดภัยปลอดภัย
4: จ้าแม่เทียนขอหมอดได้จ้า
2: หมอดไปทางใดล่ะหั่นน่ะ
4: อัน ีทองให้ลูกดอกแก้วหมอตะวันแม่ท่านเด็กเราบนทองหนองน้ำลึกจ้า
2: จ้าจ้ามาจ้าจริงจ้า
4: เรา
2: ว่
4: า
2: ไม่มีคนได้โทษโทษอยู่นี่ล่ะเราว่ายากดอกว่าโทษมากอะไรฟัง
4: เขาเจ้าจานแสงฟ้า
2: เ
4: ด็กสองพันสี่แม่มามาเล่นน้อยสีสารสาวกันละจินเด็กเบาอันเด็กเสริมเด็กสามเด็กร้านเด็กเจ้าสอนเด็กจ้า
2: ครับ
4: พ่อสองพ่อสองคนกันเด็กอันเด็กสีร้ายก็ได้ดอกเบาย
2: ังว่ายินดีล่ะกสิบย่านฝนตัวหลุบลียุบมุมได้บ่นี
4: ่จ้าอัตตากะวะบ่ว่าเสียงนั้นดังแน่เด้อตากะละถิ่นกันยังจังได้เยอะตากะละเราก็ฟังได้ว่าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะครับนะครับเมธียังนะฮะ080979820ตายแล้วตายแล้วอ่ะนะครับมื้อนี้กับวอลเลย์บอลไทยกับประเทศยูเครนตะบะไทยทอดช่อง29เนาะนะครับโมโดแม็กจะเบิ่งได้บ่เบิ่งได้ก็ว่ากันเบิ่งเลยพี่น้องกําลังแข่งอยู่ยูเครนชนะแล้วเซตแรกเซตที่2กําลังสู้กันอยู่เขาก็ได้1ต่อ1เต็มนะรายงานให้ฟังคือสิมีซํานี้ล่ะโทรศัพท์อ่ะเปิดเพลงนะฮะบ่มีหยังนะครับมื้อนี้เอาว่าจังได๋เอามาจังได๋ล่ะเดี๋ยวจะพา
5: ตกลงหรือไม่แม่บัวกลาง
2: เนี่ยเอาคันเดี๋ยวจะไปเงียบเงาเสาศอกไปละฮัลโหลสิ
6: อ
2: ่
6: างป้าห้องมันไม่ยัง
2: คนอีหยัง
6: ป้าห้องเป็นตะยาก
2: ป้าห้องเป็นตะยากสั่งท่านอีบ่ห้องนะมีแต่ฝนปักแปกปักแปกสินะ
6: ห้องคร
2: ับ เป็น
6: ย
2: ัง
6: ไ
2: งห้องกระซังห้องกระซังไปห้องน้ำมันตีอยากมันได้ลื่นเนาะนี่คือมีแข่งกันปั้นดูนั่นสิล่ะรายการหนาฝนก็เป็นนั่นสิล่ะ
6: ตกด้วยมันตกแห้งๆแน่นน้ำโอนเขาแห้งบ่มีน้ำ
2: เอ๊ะมันก็มาตามนัดเด้แม่ฝนนี่มาตามนัด
6: เนาะโอ้คือเว้าแม่นเด
2: ้เอาพยากรณ์อากาศแต่ซื้อเลขเนี่ยอันซื้อเลขกันลอตเตอรี่เนาะผมไปซื้อบ่สิซื้อ47บ่มีขายก็เลยซื้อ46บัดนี้หาซื้อ48จังได๋ก็บ่ได้ก็บ่มีหวังขายหม่องใดก็อั้นเดี๋ยวบ่ถูกจ่อยซื้อแต่46 3ใบพุ่นน่ะใบอันลอตเตอรี่
6: เอา
2: ซื้อ
6: 47ตัวแม่ก็ล่ะ
2: เขาก็ขึ้นปีนึงตัวเขาก็ขึ้นปีนึงตัวเนาะ
6: ก็จังหวะก็ซื้อ47
2: บ่เคยเห็นคนตายติ

0: ถ้าจะบวกให้ตัวยันอยากแม่เสริมอยากบวกบ้างกัน
1: บวกเจ้าบวกเอาสักไปเย็น
0: บวกขึ้นหนึ่งเป็น
1: แอบว่าสิสร้างของจังไรเนาะห้าได้ไปเดี๋ยวห้าบ่ได้ไปก็สิสร้างอย
0: ู่ไปซะเกินไปมันแล้วซะเกินไป
1: โอ้ไปหลายมื้อมันนี่พวกบ่มี
0: อ่าสร้างมือนี้มืออื่นเศร้าทรงได้มือฮื้อได้วันไหนวันศุกร์นั่น
1: มือเอื่นมือฮื้อแม่สิไปเที่ยว
0: คันไปเที่ยวเศร้าโลดราตรีสวัสดิ์โลด
1: แม่สิไปเที่ยวอันบุรีรัมย์อื
0: ม
1: ไปโรงเรียนผู้สูงอายุสิไปก็ได้สิไปจำจวบมันสิที่เก่าที่ยี่สิบสามมาสิไปกรุงเทพมันสิได้ไปวะจังหวะกันก็ได้ไปแต่ที่สร้างกองน่ะกลับมาแต่อันนี่ก่อนกลับมาแต่อันไปเที่ยวนี่ก่อน
0: ได้ได้ครับ
1: ตั้งที่สร้างตั้งที่สร้างอยู่หรอกตั้งเท่าหลายเติบอยู่อันน้ำมันเขียวเอาไว้เนี่ยเลยน้ำมันเขียวเนี่ย
0: อันแขนไว้ขาตั้งหากว่าเขามูเอาไว้ตั้งหาก3ขวดบ่เขามูอยู่นี่ว่ายันเหมือดก่อนกาแฟก็หลายหลายแป๊กกล้วยหลายหลายไปจะได้
1: ว
0: ่าต้องใส่สิได้แก่กินเองน่ะมันส่งสิเหมือดจ้ะซื้อมาบักหลาย
1: กาแฟก็สิเอาอยู่แป๊กกล้วยก็เอาคือกันนั่นน่ะน้ำมันเขียว
0: นี่หอยอยู่ข้างฟ้านี่อย่ามันเหมือนก่อนเขียนไว้แม่เสริมจองแล้วว่าสันโอ้ยเนาะ
1: เอาไว้จะขวด
0: 3ขวดพ่อบ
1: ่มันเบิดจะบ่เอาไว้4โด
0: ดโอ้ยมีหอดอยู่10กว่าขวดนี่อยู่นี
1: ่บ่โอ้จ้าจ้าเอาไว้โดดกันเดี๋ยวมาก่อนไปเที่ยวมื้ออื่นมื้อฮื้อก่อนมื้ออื่นก็สิไปโรงเรียนตัวมื้อฮื้อก็สิไปเที่ยว
0: ครับ
1: ว่าสิเอากาแฟเอาอย่างหลายอย่างอยู่หรอกกระชายกระชายเขียว
0: กระชายเขียวบ่มีขายมีแต่กระชายดำนะครับ
1: เช็ดฟอคือจะหัวกระชายเขียวกระเจี๊ยบที่กันนะเอากันเจ้าว่าก็พึ่งกันนั่นแม่เพราะหนาวมีอยู
0: ่มีอยู่มีบ่มีก็มีไปก่อนล่ะ
1: เฒ่ามากหอยไว้กันมันมีอยู่ว่ะ
0: อีหยังเกาะ
1: ผู้เฒ่ามากหอยไว้กัน
0: บ่ว่าแต่ผู้เฒ่าเด้อหอยแท้มันหอยจูบมันก็สิมากี่ตัว
1: มันมีอยู่ว่ะเพิ่น
0: มีผู้เฒ่า
1: ร้านใต้กับร้านใต้แหละว่านอนอยู่ป่าอย่างเขาบอกเขาอันนั้นโอ้ยที่แม่ซูบอกไว้ตัวเทียมแม่ซูจะกินเอียงก็เรา
0: ไ
1: ปเดียว
0: เขาจะกับฟังมาจากคืนอื่นนั่นล่ะเพื่อจำเอาสมบัติจะเพียงเล่าล่ะครับเพียงยังสี่เพียงไทยว่ามีเขาว่ามีดอกมิตรเพียงเล่าล่ะตั้งหาแนววนวนเวียนอยู่แถวนี้ล่ะว่าไปใส่มาใส่ดอกเพียงนั่นเนียนบ่วนอยู่แถวแอลนี่ล่ะมันจะไปใส่จังหวะมันก็ดนตรีถึมๆมันก็ยังเขาแค่ก่อเงาอย่างนี้แหละตึงๆตึงๆตึงๆมันนะ
1: เอาขอหมอบเนี่ยมันสิเลิศ
0: หมอบหอยเดี๋ยว
1: หม
0: อบไอ้อยู่ได้ฟังดอกมื้อนี้เว้าโลดตามสะดวกแม่นฝนตกอยู่ได้ฟังดอก
1: ฟังคือเก่าเว้าเถาะเขาจะฟังคือเก่า
0: พี่ผู้ใดจะมาฟังบริบากาฟังในฝนฟ้าห้องปานนี่จะควบในมันเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ได้เอาฟังคือเก่าเอาหมอบไปแม่นั่งช่วยที่ผ่าในเด้อ
0: ช่วยที่ผ่าท่าประจัน
1: แม่หน่อยที่ฐานนั่นแม่เด้อ
0: แม่หน่อยกับหมูฟังอยู่ยานฟ้า
1: แม่เชียงนั่นแม่สำนักน้องอดนั่นแม่เด้อแม่นั่งนั่น
0: ครับ
1: แม่สองพันปีนั่นแม่
0: เอาไปละสาย
1: แม่สารแม่สาวกาลสินนั่นแม่สำนานบ้านน้องยิรูแม่มามาแม่ปีช่องแม่เสียได้แม่ป้อนหลงเรื่องอันหลงเรื่องก็จะกับฟังดีจ้ะนะ
0: มือนี่ก็จะว่าฟังเอาหุยบ้านดงเมืองก็จะบ้านดงเมืองก็จะพักกันหมูบแล้วย่านแฟ
1: แม่วันน้ำแม่แม่เพลงพอสร้างปุ่มน้ำแม่เรจ้าจ้าวันน้องหงเบิดบ้านนึงว่าหนาวันน้องให้น้ำแม่แม่น้อยน้ำแม่เด้อ
0: จ้า
1: น้องมันน้องให้ก็อยากกับฟังดีดีจ้ะ
0: ฟังดีอยู่ตี
1: จ้าวันจำปาวันน้องหงเบิดบ้านน่ะนะ
0: เดี๋ยวนี้มื้อนี้มื้อนี้พอนอนเบิดบ้านบ่ฟังเบิดบ้านนอนฝนตก
1: บ่นอนบ่นอนเที่ยแม่โรดนะก็เจ้า
0: เฮ้ยนอนพูด
1: น
0: อน
1: เออนอนแม่ก็ฟังเสียงอืมแม่แม่ไปนี่พ่อก็ยอมก็เจ้าก็ว่าโอ้แม่เติมจะเป็นเขาดีเนาะเว้ากันดีกับหัวหน้า
0: เว้าดีด้วยกันไงผิดกันบอกว่ากันบ่พ่อ3ความหรอกมันผิดกันนะ
1: แม่น
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: คันบ่ฮอดมาให้ซะกันอยู่ดิเซ้าบ่ทันแล้วราตรีสวัสดิ์เลยจังซั่นอืม
1: คนละจัก 2-3 มื้อแม่สิสั่งเนาะอันเอาอันอันนี้หลายอย่างเอาหลายอย่าง
0: สิสร้างก็สร้างเด้อจะสร้างควบเด้อจ้าพ่อนั่นสร้างควบเด
1: ้โอ้คันว่าสร้างคือสร้างหลุดแม่
0: จักแล้วสร้างควบแม่โอ้ยสร้างควบแม่สิบ่แล้วบ่ไหวแล้วเด้อแม่แม่สิไปแล้วว่าสิแม่สิไปไสสิไปบุรีรัมย์สร้างควบเฮียนนั่นเฮียนนี่บ่ได้อยู่เด้อข้าบ่ได้อยู่เลยข้าบ่ไหวแล้วข้าบ่อยู่ข้าบ่อยู่สร้างควบเฮียนนั่นเฮียนนี่อาจารย์สิไปไสโอ้ก็ว่าไว้ก็สิไปแล้วมันจะไปใส่ไปบุรีรัมย์
1: ไปไกลไปหลายหม่องเลยวะน่ะ
0: ไปใส่หลายหม่องบอกจังหม่องในเพียงฮะบอกจังหม่องในเพียงฮะดำดินไปพ่อกัน
1: ไปไปในเรื่องวะน่ะเด้อไปสุรินทร์แน่ไปหยังก็ตรงนั่นล่ะไปเมืองวัดหยังแน่ก็ตั้งบุรีรัมย์ตั้ง
0: บุรีรัมย์บ่กันบุรีรัมย์กันสุรินทร์นี่กันเมืองหยัง
1: หยังของตูมตูมห่วยตูมได้หยัง
0: พิจทาตูมเลยว่ามีแต่ห่วยตูมโอ้ยอยู่ใส่ล่ะห่วยตูมอยู่บ้านอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์แน
1: ่ท่าตูมท่าตูม
0: คันเบ้ามาล่ะผิดรถเนาะห่วยตูมบ่นะอันสิมาวนๆเวียนอยู่แถวห่วยนี่ติ
1: แม่จำบ่ได้เนาะ
0: ติตำบลอำเภอห้วยตูมไปนี่พ่อกันบ่น้อมันพูดถึงไปทาตูม
1: ทาตูมหมออำเภอทาตูมหมอ
0: ทาตูมครับ
1: ไปสิไรเขาพนมรุ่งอีหยังอยู่สิไรนี
0: ่
1: นะ
0: อ๋อกันไปอำเภอไอ้พนมรุ่งนี่มันก็สิไปเบิ่งอันนี้ครับนี่เบิ่งไออันนั้นปางปางปางพนมรุ่งแม่ก็สิมีจะขึ้นไว้บ่ล่ะบันไดหลายหลายได้จนสิฮอดปางนั้นนั่น
1: โอ้จักร้อยคันเด
0: ็ดเอ้า
1: ร้อยบ
0: ่หลายอยู่แต่ว่ามันสิมันสิเป็นจังซี่มันสิขึ้นไปแต่ละขึ้นที่แรกขึ้นเนิบๆไปซะก่อนจัก20คันแล้วมันสิเป็นล้านกว้างให้คนหนังซะกันผู้ใดบ่รอดแล้วขึ้นไปอีก20คันเนิบๆไปบัดนี้พอคันที่30นี่สั้นกี่ดีกี่ดีกี่แต่ว่าบันไดมันเอาหินเฮ็ดเด้มันเอาหินศิลาเลี้ยงเฮ็ดเอเออเขาพนมรุ่งปราสาทเขาพนมรุ่งวันนี้สันที่4อีกวันนี้เหลียวเห็นอยู่ล่ะแต่ว่าก็ขึ้นที่นี้ที่นี้ไปอีกล่ะเออก็เฟียน้ําเล่าไว้นั่นล่ะก็ฮอดนะครับคือมันจังหันเย็น
1: ก็เจ้าบ่มีแนวขี่ขึ้นบ
0: ่วะน่ะบ่มีแนวขี่ขึ้นนอกจากขี่หลังลูกหลังเต้าขึ้นเด
1: ้อ
0: ครับบ่ซั่นก็ซื้อของอันเขาเฮ็ดแกกอีเท่านั้นมีหมวกมีหยังนั่นเออซื้ออย่างนั้นมื้อนั้นล่ะกินน้ําอ้อยถาหมู่สุขขึ้นไปรถสุขเหลียวเห็นอยู่ว่าซั่นแต่ว่าขึ้นไปเลยก็ดีมันสิอันช่องอยู่ประมาณ10ช่องนี่เฮาเหลียวไปมันสิตรงกันเลยเด้
1: แม่ก็สิขึ้นแต่เนาะแม่ไปแล้วก็สิขึ้นแล้วก็จอดแม่ขึ้นได้เบิดแล้ว
0: จ้ะสิขึ้นหรือสิข้ามเนาะเนา
1: ะข้ามแจ้งหมด
0: สิข้าม
1: ข้ามแจ้งหมดแม
0: ่บ่อะดิภาคที่1ภาคที่2เนี่ยมันย่างได้อยู่ดอกบันไดมันกว้างอยู่บันไดบ่แม่นว่าสิก้าวปึ๊บปึ๊บขึ้นไปได้เด้มันต้องก้าวไปแล้วก็ย่างไปอีก2ก้าวมันจังก้าวอีกก้าวนึงสิแม่จังก้าวขึ้นแล้วก็ย่างไปอีก2ก้าวจังก้าวคือเพราะหน้าบันไดมันใหญ่นะครับมันใหญ่ที่เขาเฮ็ดแบบนี้เพราะว่าการเฮ็ดสั้นนี่คนที่ขึ้นบ่ได้เขาเลยเฮ็ดแบบใหญ่ๆไว้ผมขึ้นไปผมก็เซาเซาเซาหม่องสั้นๆแหละเซาซะเกินเออซะแล้วก็ค่อยขึ้นไปบัดนี้พอสั้นเนี่ยมองใกล้ๆสิฮอดนี่มันสิมีผักเป็นผักบ่ได้บ่มีให้ก้าวหลายเทื่อเด้ก้าวบึ๊บก้าวบึ๊บก้าวบึ๊บไปเลยดิปราสาทเขาพนมรุ้งเพิ่นเบิ่งโลดบ่เสียฮะ
1: น้ำ งามบ
0: ่ถามว่างามบ่มันก็เป็นปราสาททั้งปราสาทขอมเนาะงามอยู่เขาเจ้าแกะสลักงามแล้วก็เป็นการเอาเหล็กศิลาแรงนี่เอามาต่อกันให้มันเป็นรูปนั้นรูปนี้นะครับแล้วก็เฮายืนอยู่ประตูแรกมันสิไปทะลุประตูหลังช่องเห็นเลยเป็นประตูแต่ละอาคารแต่ละอย่างสิเป็นนั่นล่ะสิเป็นปราสาทขอมที่เขาเจ้าอยู่สมัยตะกี้เขาจะอยู่มีห้องพระห้องนอนห้องหยังนี่ล่ะแต่คันมื้อใดล่ะวันที่ใดก็11ค่ําเดือนหยังนี่ที่มันตะเว้นขึ้นตรงกันเนี่ยตะเว้นมันขึ้นมาถึงซองนี่มันสิช่องลอดจะช่องแรกจะช่องสุดท้ายเลยเฮาสิมองเห็นตะเว้นขึ้นเลยมันอัศจรรย์หม่องนี้ล่ะเพราะว่ามันอยู่ทางที่ตะวันออกกับที่ตะวันตกมันขวงแบบนี้เพราะนั้นตะเว้นขึ้นมาปึ๊บนี่นะครับตะเว้นขึ้นมาปึ๊บมันสิลอดช่องพอดีพอดีเลยเฮาต้องไปมันพอดีกับตะเว้นขึ้นมั้ยตะเว้นมันขึ้นพอดีซ้ํานี่นะครับก็บ่สูงดอกเฮาคดขึ้นได้อยู่ย่างได้นะแต่สิได้เซาเมียเล็กน้อยเด้อผู้สูงไว้โอเคใช่เลยคือไปแล้วเย็นเย็นนะครับ
1: บ
0: ่เย็น
1: ก็เจ้าคือเกศงามเนาะเสมอเนาะแม่ไปแต่สมัยสิไรพุ่น
0: ตะกี้บ่คือ6กับ6บ่มีคนขายของหาซื้อ
1: มันมีหยังดอกตะกี้บ่มีหยัง
0: บ่มีหยังอยากกินน้ํามื้อซื้อน่ะเซาหามๆอยู่ใส่ลําคนขายน้ําแต่ว่าซุมื้อนี้มันมีร้านค้าสวัสดิการของการท่องเที่ยวไปตั้งอยู่หันนะครับเนี่ยกินหลายอย่างแล้วก็ขายของฝากของต้อนเยอะแยะเลย
1: สิม
0: ี
1: แนวกินแนวซื้อหลายอยู่ติเนาะ
0: เอ้ยหอบไปหลายๆเป็นเงินหาบเอา มีแต่หมวกกันล่ะหมวกกับอันกระเป๋ากระเป๋าไฟเดี๋ยวผมก็จะไปซื้อแต่อันยามตันจ้ะก็ผ่าไล่คิดไล่คิดของขอมสมัยเก่าขอมไม่ใช่เขมรนะขอมคืออาณาจักรขอมสมัยนั้นตะกี้เป็นกับประเทศไทยนี่ล่ะขอมนั่นนี่
1: เป็นทหารเงินไปสื่อหลายๆจ้ะมักอยู่ได้หมด
0: เอาก็หาเอาแม่เฮาหามเงินไปเฮาก็ได้กุลาเฮาได้แก่มากได้แล้ว
1: บ่ได้หาหลอกเงินนั่นไอ้กระเป๋าไปก็ยังบ่เต็มอยู
0: ่หาบเงินหาบครับมาเนาะโอ้ยตาย
1: ท่านได้ซื้อของแล้วจังว่าสิไปเที่ยวซะก่อนกลับมาจังซื่อหาตามนี่ล่ะค่ะว่าน่ะ
0: ครับผมครับเที่ยวให้มีความสุขครับ
1: นี่นะคะ
0: ครับนะแม่เสริมคือว่าอีได้มีโอกาสไปไสไปได้ไปนะครับพี่น้องไปได้ไปเลยนะครับพากันไปได้ก็ไปนะครับอย่าเสียมากกันมีลูกหลานพาไปน่ะเขาเอิ้นว่าไปได้เนี่ยไปโลดมาพี่น้องส่วนว่าสิไปฮอดป่าจำดอยบ่จำดอยก็อีกนึงเนาะเฮาก็ไปเนาะนะครับจักหน่อยเดี๋ยวนี้ผู้ก็ดึงเขาเจ้ากําลังเสร็จไอ้กระเช้าใกล้สิแล้วล่ะนะครับคันผู้ก็ดึงกระเช้าแล้วเฮาก็มีสิทธิ์จะขึ้นล่ะผู้สิบ่ไหวเนาะแม่นบ่มีสิทธิ์จะขึ้นได้เฮือนนั่งขึ้นกระเช้าเวินไปนะครับเนาะมันก็จะมี2ทางขึ้นทางนึงเป็นกระเช้าอีกทางนึงย่างขึ้นนี่มันก็8กิโลนะครับ8กิโลนี่มันขึ้นทางสั้นบ่ไหวดิเพิ่นมันสั้นเว้ยเรื่อยๆมันเมื่อยไปเรื่อยๆแต่ก็เลยว่าเฮ็ดกระเช้าขึ้นนะครับสู้สิเขาเจ้าสิพักดันให้มันเป็นกระเช้าอยู่ผู้กระดึงได้นี่มันก็ต้องต่อสู้กับไทบ้านน้ําต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมต่อสู้กับนักเคลื่อนไหวต่างๆว่าบ่อยากให้สร้างมันจังซั่นจังซี่พวกลูกหาบพวกลูกหาบที่หมายถึงว่าเขารับจ้างหาบไปทั้งเทิงเนี่ยเขาก็สิขาดงานขาดหน้าที่กันซั่นเขาก็บอกว่ามันก็ยังขึ้นได้ทั้ง2ทางอยู่นะครับแต่มีคนนิยมแบบย่างขึ้นอยู่อันนี้ผจญภัยนะครับคนประจัญภัยย่างขึ้นนะครับผู้ใดว่าย่างขึ้นก็ชอบแต่ว่าช่วงนี้มันทันแล้วนะครับคันแล้วย่ําใดก็ยังไปนะครับขึ้นไปทั้งผู้ก็ดึงสูงๆนั่นน่ะมันเป็นหน้าตัดผู้เขากับไปลิ้นไปนอนไปกินอยู่หันเนาะน้องอากาศเย็นสบายนะครับอ่ะมาฟังเพลงกันก่อนเนาะบัวหลวงบึงพระรามชัยกับงานเพลงนี้เนี่ยขอมาเราจัดให้ครับเอาไปใส่ละเพลงขึ้นบ่มา

倒卖块没小年没了吧มีเจ้าหยำบ่เนาะหอยกระดาษคือสิกินหมดเปียกมันบ่แม่นเฮาบ่แม่นหานแล้วสิกินบ่แม่นหานแม่นเป็ดเพิ่นสิกินหมดปานนั้นเนาะนะครับเอ้าสําหรับมื้อนี้เอาจังซี่ล่ะครับแข็งๆนะครับพี่น้องฟังแบบแข็งๆเดี๋ยวฟังอีกเพลงนึงโชคดีที่รักนะครับงั้นเพลงนี้ก็แล้วกันเนาะฝากให้แฟนเพลงทุกคนโชคดีเด้อนะครับเดี๋ยวมื้ออื่นพบกันใหม่บ่เกาะมื้อนี้วันพุธมื้ออื่นวันพฤหัสเนาะพบกันใหม่อีกทีนึงนะครับเนาะเป็นจังได๋จังได๋ครับจังพ่อกันใหม่นะฮะสำหรับมื้อนี้เอาไว้ซ้ำนี้จะก่อนนอนหลับฝันดีฝนตกแสงแสดแสงแสฝนมาตามนัดพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสำหรับมื้อนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นหนังละเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท้องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร
7: 080-194-5318เด้อพี่น้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง

0: 6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อพร้อมจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
4: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: ขอให้พี่โชว์ก็ตีสิบขอให้ดวงถึงไม่พอได้มาสู้ชมพี่ยืนงานจนสิ้นชีพไม่เกินไปประมาณเสียงฝ้าห้อง

สามารถติดตามชมมิวสิกวิดีโอและความเคลื่อนไหวของทุกศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ที่คุณชอบอย่างจุใจก่อนใครได้ที่ช่องแฟนทีวีทางกล่อง GMM Zen Cable TV ไทยทั่วประเทศหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GMM Channel เพื่อรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการได้ฟรีผ่าน iTunes และ Google Play

ายอรไทยชุดพิเศษภาษารักจากดอกหญ้าชุดที่2วันนี้ในรูปแบบซีดี VCD และ DVD มีจำหน่ายที่ 7-Eleven ร้าน Imagine ร้าน

สมศรีลูกลุงผู้ใหญ่นะมันน่ะจะมาเรียนต่อที่รามตอนเด็กๆอ่ะเคยวิ่งเล่นกับมึงบ่อยๆได้ข่าวว่ามันไม่ค่อยจะแข็งแรงลุงผู้ใหญ่เขาก็เลยฝากให้มาพักกับเรา

0: ที่นู่นหนาวนะลองเอาเสื้อมาฝากขอให้ได้เหรียญทองนะ
1: ได้

0: จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ร้านซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์

0: เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งเสียงเพลงที่สุดแสนประทับใจในอดีตไม่รู้ลืมย้อนวันวานไปกับรายการระเบียงเพลง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการระเบียงเพลงวันนี้เสนอเพลงฝากดินขับร้องโดยผ่องศรีวรนุชครับ

วันนี้รายการระเบียงเพลงจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับผ่องศรีวรนุชผู้ขับร้องเพลงฝากดินครับผ่องศรีเรียนหนังสือชั้นประถมปีที่1ถึง4ที่โรงเรียนวัดแก่นเหล็กครับเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้สอบเรียนต่อชั้นม.4แต่ว่าต้องออกจากโรงเรียนเพราะว่าฐานะทางบ้านไม่อำนวยและก็ยังสงสารแม่ที่ต้องพายเรือเร่ขายขนมหาเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวก็เลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนด้วยความเสียดายครับนับตั้งแต่เด็กๆผ่องศรีมีความรักด้านการร้องเพลงเป็นพิเศษนะครับดังนั้นเมื่อสบโอกาสที่ละครเร่คณะของหนูสุวรรณประกาศละครเร่ชื่อดังจากจังหวัดเพชรบุรีเดินทางมาแสดงที่อำเภอมโนรมเธอจึงไปสมัครเพื่อขอทำงานกับคณะละครเร่ซึ่งเจ้าของคณะก็มองเห็นว่าผ่องศรีมีหน่วยก้านดีจึงได้เมตตารับไว้ใช้งานทั่วไปในคณะระหว่างนั้นก็ได้ทราบว่าผ่องศรีมีความสนใจในการร้องเพลงเป็นพิเศษทั้งผ่องศรีเองก็มีน้ำเสียงที่ดีมากครับก็เลยได้ให้โอกาสผ่องศรีได้ขึ้นร้องเพลงสลับฉากหน้าม่านและก็เล่นเป็นตัวละครประกอบเป็นครั้งเป็นคราวครับซึ่งผ่องศรีก็ได้แสดงความสามารถอย่างโดดเด่นทั้งยังกระตือรือร้นในการฝึกฝนการเต้นระบำประกอบเพลงจนแคล่วคล่องเป็นที่พอใจของเจ้าของคณะเป็นอย่างยิ่งทำให้ค่อยๆขยับฐานะจากนักแสดงประกอบเป็นตัวละครสำคัญมากยิ่งขึ้นและก็กลายเป็นนางเอกประจำคณะในที่สุดโดยได้แสดงเป็นนางเอกในเรื่องสโนว์ไวท์เป็นเรื่องแรกโดยนับว่าเป็นนางเอกที่อายุน้อยที่สุดในคณะนะครับเพลงฝากดินเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ผ่องศรีวรนุชขับร้องได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลงหลายๆคนเป็นเพลงดีที่เรายังคงคิดถึงมาจนถึงปัจจุบันจากเรื่องราวชีวิตของผ่องศรีวรนุชทำให้รู้ว่าเธอเป็นคนที่สู้ชีวิตหมดเวลาของรายการระเบียงเพลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าร่วมอนุรักษ์เพลงไทยหลากสไตล์ในรายการระเบียงเพลงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนสกุลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้าน

0: ร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวลซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
4: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: ประมาณเสียงฝ้าห้องตึกก็พูดกระดึงไปเฮ็ดมากเขาอย่างไรประ แฮกเกอร์

0: สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้พวกเราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องสารณะอันประเสริฐ
1: ขอความเจริญงอกงามในศาสนาในศีลในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกๆท่านในโอกาสนี้วันนี้เป็นวันพระที่เราได้เข้าพรรษามาพระที่สองแล้วการอยู่พรรษาก็ใกล้จะหมดไปสิ้นไปเช่นเดียวกับชีวิตของเราก็ใกล้ไปสู่ความตายทุกขณะความจริงวันนี้อาตมาตั้งใจว่าจะพักผ่อนหน่อยไม่อยากขบไม่อยากฉันอยากจะอยู่ในสมาธิเพลินๆไปตั้งแต่เที่ยงคืนขึ้นมารู้สึกมันจะเป็นอย่างนั้นฝนก็ตกอํานวยให้ทีนี้มาคิดถึงญาติโยมที่มาจำศีลมาไกลๆกันย่านเป็นไส้หลังหลาประมาณป่าถึกแต่ตอนนะก็เลยเป็นห่วงที่เราพูดกันเมื่อวานประมาณป่าถึกแต่เต่ากลัวจะได้แต่ความโง่คือเต่ากลับไปไม่เข้าใจอะไรเลยไม่สมกับที่เสียเวลามาจำศีลจำศีลก็ให้มันครบวงจรได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาในแนวปฏิบัติในแนวสุตะในแนวภาวนาก็เลยเป็นห่วงก็เลยถือโอกาสเนี่ยลงมาเอาความห่วงใยนี่มาฝากท่านทั้งหลายบทสวดเมื่อกี้เป็นบทสวดที่สำคัญ อาตมาอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายตลอดทั้งพระเนนเนี่ยเอาไปหัดสวดเอาไปเป็นเพลงร้องกล่อมลูกกล่อมหลานนอนในเปลเลยก็ได้ถ้าหากสวดอันนี้ไม่ได้เลยสั้นๆเนี่ยเขมาเขมะสรณะทีปิกาคาถามันก็จะคงจะต้องยังเป็นบมานป่าถึกแต่เต่าอยู่แล้วสั้นๆแล้วก็งดงามไพเราะคาถานะคาถาก็แปลว่าบทบาทอันเป็นกลอนฟังไพเราะสมัยโบราณอาตมาจำได้เมื่อตอนเป็นเนนน้อยพวกเรามันเข้าไม่ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านับถือก็นับถือมาแต่สมัยโบราณนี่ผู้ใดเป็นอะไรสตาขาดถาดฮักลักคนเพิ่นเฮาเว้าไว้ดอกปั้นธาตุเอาดินปั้นเป็นธาตุ4ก้อนเป็นรูปธาตุใส่พระถาดทูบเทียนลงมาให้พระสวดธาตุหรือมิฉะนั้นก็ธาตุฮักลักคนคันลักคนก็เอาไม้มามัดไม้ลำเดียวแล้วก็มามัดไม้เล็กๆใส่เป็นปุ้มไปค้ำโพค้ำให้เอาไก่ไปปล่อยพร้อมตอกลักปีเคยเห็นอยู่ตัวเนาะแต่นี่มันก็จะหมดไปแล้วล่ะมาที่นี่ไม่ค้ำโพค้ำไห้ไม่ตอกลักปีดาบสีเขื่อนค้ำหัวมูเฮานี่ล่ะค้ำคิดค้ำใจเวลาจะสวดธาตุเวลาจะตอกลักปีค้ำโพค้ำไห้

0: ก็ไม่ได้สวดอันอื่นสวดสวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนแล้วอย่างนั้นก็ขึ้นยถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังไม่รู้เรื่องความหมายความแปลมันเป็นการสอนให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติธาตุแท้ของความเป็นคนต่อมาก็มาสวดคำโพคำไหก่อเขมาเขมะสรณะทีปิกคาถาอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยปะหุงเวสรณังยันติปะพตานิวนานิจอารามลุกเจติยามนุสาปยตาจิตาสวดไปได้กันคนที่ไปตอกหลักปีคำโพคำไหเอาไก่ไปปล่อยวัดก็นั่งนบดีใจหลายคือสิดีสิหายพะยาดกลับไปกงโง่อย่างเก่าโง่ทั้งพระโง่ทั้งโยมเพราะไม่รู้เรื่องความจริงชื่อก็บอกยี่ห้อนะเขมาเขมะนั่นแปลว่ากระเสมบอกภาษาบาลีเฮาว่าสว่างเขมานั่นแปลว่ากระเสมปลอดภัยจากโทษจากอันตรายสรณะแปลว่าระลึกระลึกถึงและมั่นใจฟังให้ดีว่าเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วมั่นใจไหมเดี๋ยวนี้มันระลึกถึงหลวงพ่อคูณระลึกถึงหลวงพ่อโน้นพ่อนี้มากกว่าระลึกถึงเหรียญระลึกถึงตะกรุดระลึกถึงผ้าประเจียดระลึกถึงสิ่งที่จะมาห้อยในคอนั่นยังไกลห่างนักที่จะเข้าถึงธรรมเข้าถึงศาสนาของพระพุทธเจ้าสรณะแปลว่าที่ระลึกถึงและมั่นใจยังมีอีกทีปะทีปะนี่แปลว่าเกาะชื่อมันยาวนะเขมาเขมะสรณะทีปิกะคาถาเขมะแปลว่าเกษมปลอดภัยไร้อันตรายสรณะแปลว่าระลึกถึงทีปะที่เราว่าทีปิกะนะทีปะแล้วเอาอิกะมาใส่เข้าไปแล้วเป็นทีปิกะตามลักษณะสนธิสมาสของภาษาบาลีทีปะนั้นแปลว่าเกาะเกาะในทะเลผู้ใดอยู่ใกล้ทะเลจะเห็นเกาะเกาะอยู่กลางทะเลน้ำไม่ท่วมคลื่นมาอะไรมาถ้าไปถึงเกาะแล้วมันก็ปลอดภัยน้ำไม่ท่วมคลื่นไม่ท่วมพวกนาคพวกปูปลาจระเข้มันจะกินเราก็กินไม่ได้ถ้าเราไปถึงเกาะทีนี้ก็มีอีกคำว่าอิกะใส่เข้าไปในทีปะเอาอิกะมาต่อเป็นทีปิกะอีกการนั้นแปลว่าประกอบปิกะคาถาก็แปลว่าถ้อยคำที่ปารภถึงสิ่งที่จะให้เราระลึกถึงและประกอบกันไปด้วยเป็นเกาะเป็นที่พึ่งในทะเลมีเกาะเป็นที่พึ่งพายุใหญ่ๆมาถ้าไปถึงเกาะก็ปลอดภัยในทะเลแห่งวัฏสงสารในการเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ชีวิตเราจะต้องมีเกาะมีที่กำบังมีที่พึ่งพิงอาศัยอันนี้จับจุดจับเขาให้ได้นะถ้าหากยังทำเรื่องนี้เข้าใจไม่ได้ไปจำศีลอีกร้อยวัดก็ยังไม่เข้าถึงศาสนาพระพุทธเจ้ายังจะไปสะเดาะเคาะยังจะไปรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกระหม่อมเสกบาลยังไปหาของมาห้อยคอพลุงพลังยังเอาของรักษาขันห้าขันแปดขันห้าในที่นี้คงหมายถึงศีลห้าขันแปดหมายถึงศีลแปดที่เรามาทำเนี่ยขันนั่นไปบ่มหมดไปบ่มมือ ศีลขันธ์หมวดแห่งศีลสมาธิขันธ์หมวดแห่งสมาธิปัญญาขันธ์หมวดแห่งปัญญาวันนี้เรามาเอามาศีลหลายเป็นหมวดเป็นศีลขันธ์หมู่หมวดแห่งศีลศีล8คนโบราณสอนอย่างนั้นตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าเวลาพระสารีบุตรตายไปพระสารีบุตรตายไปนะพระภิกษุทั้งหลายพากันไปร้องไห้คิดถึงพระสารีบุตรร้องไห้บางองค์นี่ตาบวมเลยเพราะพระสารีบุตรนี่พระทั้งหลายรักท่านเหมือนแม่เหมือนพ่อตายจากเพราะท่านเข้าใจสอนเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่แนะนำพระพุทธเจ้ามาพูดกับภิกษุทั้งหลายสารีบุตรตายไปนั่นเอาศีลขันธ์ตายไปด้วยไหมนี่ฟังให้ดีนะขันสารีบุตรตายแล้วเธอเอาศีลขันธ์ตายไปด้วยหรือเอาไปเผานำกันบ่ศีลนั่นบ่แล้วเขาจะว่าไม่ได้เอาไปแน่ให้หาหยังสนะสารีบุตรตายไปเอาสมาธิขันธ์ตายไปด้วยเผาด้วยกันหรือไม่ได้เอาไปเอานิพพานไปด้วยหรือไม่ได้เอาไปถ้าอย่างนั้นเธอร้องไห้ทำไมยังอยู่สิ่งที่มีคุณมีค่าสูงสุดเธอก็ปฏิบัติเอาสิสารีบุตรยังอยู่ก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้เพราะนั่งคำว่าขันนั่งก้อยเข้าใจว่ามวดอันนี้เราพ้นเมื่อเฮือนสารขันก็ยองขึ้นไปตั้งไว้ทั้งหัวย่ำมือเสามือแรงเอาเข่าไปให้พระกินเพิ่นว่าบูชาเข่าบูชาข้าวพระพุทธเจ้าสิกินหัวเข่าแรงเพิ่นบ่ได้นี่ปั้นข้าวเหนียวไปตั้งไว้มือดีขึ้นดีหนูหยันลงมาใส่หัวบาดนี่มีผู้ใดกินอยู่หั่นเราไม่เข้าใจกันอาตมาว่าต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้คำว่าสรณะคำนี้เป็นคำฟ้องศาสนาทั้งหลายในโลกพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นมาเขาก็มีศาสนาแล้วเขามีที่พึ่งมีที่ระลึกถึงอย่างอื่นที่พึ่งอย่างอื่นส่วนมากอยู่ใกล้ป่าก็ระลึกถึงเทวดารักษาป่าเรียกว่าเจ้าป่าอยู่ใกล้ภูเขาก็เจ้าภูเขาเจ้าพ่อเขานั้นเจ้าพ่อเขาเขียวเจ้าพ่อเขาใหญ่ก็ว่าไปอยู่ใกล้ทะเลก็เจ้าพ่อมบสมุทรจึงมีคำว่าอารามะลุคเจติยามนุษย์สาพยตัชิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยคือความกลัวล้มกลัวตายกลัวทุกข์ยากลำบากคุกคามใจไปถึงภูเขาป่าไม้แม่น้ำสารณะเป็นที่ระลึกถึงผู้ภาษาบ้านเราเรียกว่าเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาไปเส้นสวงบวงบนไปกราบไหว้อ้อนวอนบูชาให้มาช่วยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสว่าเขาระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกอันเกษมไม่ใช่สารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ที่แท้จริงในจิตในใจได้ตรงนี้วัดดูพวกเรานะพวกเรายังหวังสิ่งภายนอกนี้หรือไม่มาจำศีลแล้วกลับไปนี่จะไปเฮ็ดจังไดถ้ายังติดข้องอยู่กับสิ่งภายนอกเหล่านั้นก็แสดงว่าเรายังเข้าไม่ถึงกระแสแห่งความดับทุกข์ถ้าจะว่ากระแสอื่นคิดว่ามันไกลโสดาบันนั้นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมกระแสแห่งพระนิพพานไม่พูดอย่างนั้นเลยก็ได้ถ้าเห็นว่ามันใหญ่โตมันสูงเกินไปเอาเป็นกระแสแห่งความดับทุกข์กระแสแห่งการแก้ปัญหาที่ชัดเจนทีนี้มันก็เลยมีความประโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารนังคโตผู้ใดเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะฟังให้ดีอีกนะไม่ใช่ว่านบหาแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มาช่วย ผู้ขาดทุกข์ยากลำบากผู้ขาดถือเลขย้อนในท่อนก็ยังไม่ถูกเองยังไกลห่างตรงนี้ต้องฟังเพราะเหตุนั้นเวลาสวดจึงไม่สวดเร็วๆท่านจะต้องอ่านทุกอักษรต้องระลึกให้ทำความเข้าใจชัดเจนตรงนี้ปลุกเราศรัทธาในพระรัตนตรัยเข้าใจในอริยสัจปฏิบัติให้ถูกต้องในมัชฌิมาปฏิปทาสรุปมันจะได้อย่างนี้จึงบอกว่าโยจะพุทธันจะธรรมมันจะสังคันจะสรณังคโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายะปัสสติผู้ใดเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเห็นอริยสัจอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์การปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อันประกอบด้วยมรรคมีองค์8จะได้นั่นแหละเป็นสรณะเป็นที่ระลึกถึงอย่างมั่นใจอย่างเกษมเป็นสรณะเป็นที่ระลึกถึงอันสูงสุดเมื่อเขาระลึกถึงสิ่งเหล่านี้จึงพ้นจากทุกข์ได้ตรงนี้ต้องมาอธิบายก่อนที่ฟ้าจะสางให้มันสางไปกับฟ้าสรุปความให้เข้าใจหน่อยก็หมายความว่าศรัทธาในพระรัตนตรัยเข้าใจในอริยสัจปฏิบัติในมัชฌิมาปฏิปทาเมื่อครบ3อันนี้จะเป็นศีลสมาธิปัญญาจะเป็นอริยมรรคมีองค์8จะเป็นการเข้าใจปฏิบัติถูกต้องในกิจแห่งอริยสัจเมื่อนั้นท่านก็มีที่พึ่งมีสรณะขออธิบายหน่อยว่าระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะระลึกถึงอย่างไรมาคำหนึ่งถึงคำว่าสรณะนะสรณะสรณะสรณะนั้นเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มันเกิดความมั่นใจไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรอาตมาพูดบ่อยๆแต่ก่อนว่าเมื่อเกิดปัญหาอะไรให้ปรึกษาพระพุทธเจ้าไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่โตแค่ไหนก็ตามปรึกษาพระพุทธเจ้าปรึกษาอย่างไรระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้เกิดความมั่นใจระลึกไปว่าพระพุทธเจ้าก็คือคนที่เกิดมาเหมือนกับเราบนพื้นแผ่นดินกินข้าวกินปลาหายใจเอาอากาศมีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันแต่เราเห็นว่าท่านนั้นได้พัฒนาตนเองพัฒนาใจตนเองด้วยสติปัญญาของความเป็นอัจฉริยะมนุษย์ผู้มีศักยภาพเป็นอัศจรรย์สูงส่งจนครอบงำเหล่าเทวดามารพมไม่สามารถที่จะขัดขวางท่านได้ท่านก็เลยเป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์มองไปที่พระพุทธเจ้าแล้วก็ย้อนคืนมาสู่ตัวเราเองเราก็คือคนหนึ่งเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เกิดมาโชคดีนะที่เราเกิดมาแล้วไม่ต้องไปค้นหาท่านสอนแนวทางไว้หมดแล้วสิ่งที่ท่านสอนนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือพระธรรมระลึกถึงพระธรรมอย่างมั่นใจพระธรรมนั้นคือตัวธรรมชาติกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในตัวธรรมชาติอริยสัจก็ดีนี่เป็นธรรมชาติปฏิจจสมุปนธรรมนี่เป็นธรรมชาติเหตุของธรรมชาติอย่างนี้จะทรงให้ธรรมชาติเกิดผลอย่างนี้การกระทำตามธรรมชาติเช่นนี้จะเกิดผลเป็นทุกข์อย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้จะเกิดผลดับทุกข์อย่างนี้พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วสอนเอาไว้กฎเกณฑ์หลักการอันนี้คือพระธรรมชัดเจนหมดแล้วเราจะต้องกระทำตามอย่างนี้อย่างนี้ท่านพระพุทธเจ้าเคยสอนเราหรือไม่เอาไปนี่หาอะไรมาห้อยคอนะไปสะเดาะเคราะห์นะไปเสียเคราะห์นะไปเสี่ยงโชคนะท่านบอกไหมล่ะก็ไม่มีอีกคำสอนของท่านเน้นไปที่การจัดการกับชีวิตด้วยมือของตนเอง
1: โดยการเข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมะลงมือปฏิบัติในมรรคปฏิปทาด้วยการกระทำด้วยมือของตนเองหลักธรรมยังสรุปถึงศักยภาพว่าเทวานะอิจฉันติปูริสะปารักกมัสสะภิกขเวถือก่อนภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเทพเจ้าทั้งมวลไม่สามารถจะขัดขวางความพยายามของมนุษย์ได้ถ้ามนุษย์พยายามเทวดาก็ขวางกั้นไม่อยู่ในช่วยฟังให้ดีนะเมื่อระลึกถึงพระธรรมต้องระลึกถึงศักยภาพของเราเนี่ยแม้แต่เทวดาก็ขวางกั้นไม่ได้ต่อมาก็ระลึกถึงพระสงฆ์ระลึกอย่างมั่นใจว่าบุคคลผู้ที่ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือประพฤติตามหลักพระธรรมนั้นได้เป็นสังคมที่สร้างสรรค์ดีงามเป็นหมู่เป็นคณะได้พึ่งพาอาศัยตนเองคืออาศัยหลักธรรมนำสู่การปฏิบัติได้พ้นไปจากทุกชนิดที่เทวดาทั้งหลายก็ขวางกั้นไม่ได้ชนิดที่เทวดาต้องกราบต้องไหว้เราก็คนคนหนึ่งอยู่ในสังคมอันนั้นในสังคมที่มีหลักเกณฑ์หลักการหลักธรรมอันนั้นเมื่อระลึกได้อย่างนี้มันจะก้าวไปสู่ธรรมแล้วมันจะดำเนินไปสู่มรรคเรียกว่าศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างมั่นใจเข้าใจในอริยสัจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหลังจากนั้นก็ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาในจำนวนมัชฌิมาปฏิปทานั้นที่เราจะปฏิบัติมีอะไรศีลสมาธิปัญญารวมย่อลงมาจากมรรคมีองค์8ได้3ศีลจะเป็นบรรทัดฐานเป็นพื้นฐานที่ตั้งให้เกิดสมาธิสมาธิจะเป็นสนามปฏิบัติการให้เกิดสติปัญญาเมื่อเกิดสติปัญญาสติปัญญาจะย้อนกลับมาอบรม

หลังจากนั้นส่องลงสู่ปัญญาปัญญาจะย้อนคืนกลับมาอีกอบรมกันจึงมีหลักธรรมที่เป็นระบบศีลดูก่อนภิกษุทั้งหลายศีล นี้มีอวิปปติสารเป็นอานิสงส์ช่วยฟังให้ดีอีกคำว่าอวิปปติสารแปลว่าไม่เดือดร้อนจิตใจไม่เดือดร้อนท่านเดือดร้อนใจไหมท่านมาจำศีล นี้ตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเย็นไม่มีอะไรที่จะเดือดร้อนแต่ฟากเมื่อวานคืนไปนู่นอาจจะมีตั้งแต่เมื่อวานมานี้ยังไม่ได้ฆ่าใครยังไม่ได้รักขโมยใครยังไม่ได้นอกอกนอกใจสามีภรรยาไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ดื่มเครื่องดองของเมาเมื่อท่านระลึกถึงศีลการปฏิบัติชั่ววันชั่วคืนเนี่ยมันไม่เดือดร้อนใจนอกจากไม่เดือดร้อนใจแล้วยังเกิดความสุขใจภูมิใจในข้อปฏิบัตินี่ลึกๆท่านยังบอกว่าศีล นี้มีอวิปปติสารคือความไม่เดือดร้อนใจเป็นอานิสงส์หลังจากนั้นศีล นี้จะส่งไปให้เกิดความสุขเมื่อไม่เดือดร้อนใจก็เกิดความสุขความสุขเป็นที่มาของสมาธิอย่าลืมนะสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใจเริ่มมีความสุขจึงมีคำว่าสุขีโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อสมาธิสมาธิที่แท้จริงมันจะเกิดจากความสุขความสุขที่แท้จริงที่ถูกต้องจะต้องเป็นความสุขที่เกิดมาจากบนพื้นฐานของศีลของการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่ความสุขที่เกิดมานอกจากศีล นั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งสมาธิความสุขมีนะความสุขที่ผิดสุขันธิกานุโยคไปรักของเขาแล้วก็มีสุขหลังคนได้แล้วมีสุขกองมูในเงินมันหลายๆมีสุขแต่พร้อมที่จะทุกข์ทันทีนอกอกนอกใจสามีภรรยาได้มีสุขแต่ก็ทุกข์ซ่อนอยู่ในนั้นมันไม่เหมือนความสุขอันเกิดจากศีลถ้าเราประพฤติปฏิบัติศีลอย่างดีงามความสุขใจมันลึกๆมันเกิดขึ้นสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิทีนี้เมื่อจิตมีสมาธิอันเกิดจากความสุขอันเกิดจากศีลเป็นพื้นฐานมันก็จะเป็นสนามปฏิบัติการให้เกิดปัญญาจึงมีคำต่อไปว่าสมาหิโตยะถาภูตังปชานติเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงเห็นไหมมันส่งกันเป็นทอดๆอย่างนี้เห็นไหมศีลส่งมาให้เกิดความไม่เดือดร้อนใจเมื่อไม่เดือดร้อนใจก็เกิดความสุขใจเมื่อเกิดความสุขใจก็นำให้เกิดปีติปาโมทย์ปัสสัทธิเกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิสมาหิโตจิตตั้งมั่นแล้วยะถาภูตังภูตะไปว่าเป็นยะถาไปว่าตามประชานติทราบชัดรู้เห็นตามที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นหลอกลวงเราไม่ได้เราเห็นจริงๆหลังจากนั้นเมื่อเห็นสิ่งทั้งหลายตามไปจริงมันก็ย้อนกลับขึ้นมาอบรมกันเองนัตถิชานังอปัญญัสสะถ้าไม่มีการเพ่งให้เกิดสมาธิก็ไม่มีปัญญานัตถิปัญญาอาชายิโนถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดการเพ่งที่ละเอียดลงไปอีกฟังให้ดีนะอบรมกันสมาธิไปอบรมปัญญาปัญญาย้อนคืนกลับมาอบรมสมาธิเราจึงต้องมาเน้นฝึกสมาธิกันถ้ามีแต่ศีลอย่างเดียวไม่ส่งไปจนถึงสมาธิก็ไม่ส่งไปถึงปัญญาก็ได้แต่ความสบายใจเป็นสุขใจแต่ในขณะเดียวกันศีลนี้ก็ไม่สามารถที่จะไประงับอกุศลวิตกอกุศลสังกัปปะประพฤติศีลดีแค่ไหนก็ตามความคิดที่จะทำให้เป็นทุกข์ในใจยังมีจึงเรียกว่าอกุศลสังกัปปะสมาธิระดับฌานไม่ต้องหมายถึงที่จะต้องมีฤทธิ์มีเดชคือระดับจิตสงบลงไปลึกๆเกิดความสุขก็จะระงับอกุศลสังกัปปะความคิดชั่วแต่จะไปเกิดกุศลสังกัปปะความคิดดีปาป

0: ปรารถนาดีความคิดดีปรารถนาดีนี่ก็ยังทุกข์ต้องเพ่งไปสู่ปัญญาเอาปัญญาที่มาปราบความปรารถนาดีอย่าลืมนะอยากให้คนหนึ่งเขาดีเขาไม่ดีกับเราเราก็ทุกข์ใจอยากให้พระดีอยากให้เนรดีอยากให้ลูกดีอยากให้ผัวดีเมียดีเขาไม่ทำตามที่เราอยากเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีสมาธิเรามีสุขใจเรามีปัญญาเราเห็นโอ้ยเขาเกิดมาตามกรรมตามเวรเนาะพ่อแม่ฝึกให้ดีครูบาอาจารย์พ่อพาฝึกให้ดีเขาก็ดีไม่ได้จะทำอย่างไรคนเราไม่ใช่โรงงานจิตใจที่จะไปบีบคั้นให้เขาดีนะให้ตนเองเป็นทุกข์มันก็คลายออกมาเพราะมีปัญญาปัญญานี่จะเกิดมาจากสมาธิหลังจากนั้นปัญญานี่จะไปอบรมให้สมาธิละเอียดขึ้นแล้วจะย้อนคืนมาสู่ปัญญาที่ละเอียดกว่าเก่าจึงบอกว่านัตถิฌานังอปัญญัสสะเมื่อไม่มีการเพ่งให้เกิดความสงบก็ไม่เกิดปัญญานัตถิปัญญาอาชายิโนเมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่รู้จักการเพ่งสมาธิมันมีเป็นระดับสมาธิสมถะอบรมให้เกิดความสงบมีความสุขและให้เกิดปัญญาระดับสมถะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นเทวดาฟ้าดินได้ยินเสียงเห็นภาพยังย่านอยู่หันกระไดฮะเมื่อ2วันแม่ใหญ่มาหาบอกว่าแต่ก่อนไม่รู้จักอะไรพอได้มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหลายเดือนเข้าเห็นแสงสว่างขึ้นเห็นอันโน่นเห็นอันนี้เห็นไปเห็นมาที่นี่มาเห็นตัวแดงๆเขี้ยวใหญ่ๆยืนแยกเขี้ยวบ่อยากเห็นบัดสาธุท้อนอย่าให้ผู้ขาเห็นท้อนก็จะเห็นแนวนี้ด้วยสุให้เห็นหยังก็สิเฮ็ดอยู่ดอกสมาธิมันบ่เห็นหยังก็ได้บ่เห็นจักเทื่อบัดนี่มานั่ง 5-6 เดือนแล้วมาจมอีกแล้วบัดนี่เฮ็ดจังได๋สิเห็นอีกว่านี่มันไม่มีปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นมีสมาธิทำให้เกิดปัญญาระดับหนึ่งหลังจากนั้นปัญญานี้จะต้องมาอบรมสมาธิให้ละเอียดเข้าไปเองขันไปเห็นแล้วพยานบัดนี้บ่มีปัญญาโอ้ยสาธุท่อนอย่าให้ผู้ข้าเห็นอีกท่อนตัวแดงๆเขี้ยวใหญ่ๆย่านว่าซั่นบ่เห็นหยังก็สิปฏิบัติอยู่หรอกสมาธิสินั่งอยู่หรอกว่าซั่นบัดมันบ่เห็นบ่มีปัญญาเลยบัดนี้เห็นจังได้สิเห็นอีกสร้างบ่เห็นหยังแท้6เดือนแล้วพะวะนี่เห็นบ่เห็นก็ยาหัวมันเป็นหยังเด้อนี่เห็นปวดแข้งปวดขาเห็นอุปังสังขญาเห็นทุกข์เจ้าของหั่นไปจังทีนี้ถ้ามีปัญญาก็จะรู้จักการเพ่งเมื่อมีการเพ่งเกิดปัญญามเมื่อมีปัญญาเห็นนู่นเห็นนี่ก็ฉลาดมาเพ่งอีกทีหนึ่งลัคคนูปนิชฌานครั้งแรกเป็นฌานอีกอันหนึ่งคืออารมณูปนิชฌานเพ่งให้จิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างดูลมหายใจหรือดูพุทโธพุทโธก็ดูอย่างนี้เลยว่าอารมณูปนิชฌานเพ่งให้จิตติดอยู่ในอารมณ์อันนี้อันเดียวต่อมาก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิเราก็จะเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินคิดในสิ่งที่เราไม่เคยคิดที่ละเอียดลงมาแห่งขันธ์5แห่งอริยสัจแห่งนิพพานแห่งธาตุอันนี้มันคนละเพ่งคนละฌานฌานแรกเป็นการเพ่งให้เกิดสมาธิเป็นสมถะฌานฌานหลังฌานนี่แปลว่าเพ่งให้เกิดปัญญาให้เกิดวิปัสสนาเพ่งให้เห็นธาตุเห็นขันธ์เห็นอริยสัจเห็นรูปเห็นนามมี2เพ่งจึงบอกว่านัตถิฌานังอปัญญัสสะถ้าไม่เพ่งให้เกิดสมถะอย่างนี้ก็ไม่เกิดปัญญาจากนี้นัตถิปัญญาอาชาญีโนเมื่อไม่มีปัญญาเช่นนี้ก็ไม่รู้จักมาเพ่งให้เกิดวิปัสสนาอีกแบบนั้นยัมหิฌานัญจะปัญญัสสะสเวนิพพานสันติเกเมื่อมีปัญญารู้จักการเพ่งให้เป็นอย่างมีปัญญาสเวนิพพานสันติเกก็ใกล้ฝั่งนิพพานเข้าไปทุกทีทีนี้มันฟ้าสางแล้วก็ขอให้เห็นภาพเมื่อเราเข้าถึงที่พึ่งเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างมั่นใจ ว่าพระพุทธเจ้าคือคนคนหนึ่งเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับเราแต่ท่านเข้าไปรู้จักความลับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทั้งหมดเหตุปัจจัยของมันแล้วท่านก็ได้เอาอันนั้นมากระทำปฏิบัติถูกต้องจนแก้ปัญหาได้หมดจนเป็นที่เคารพกราบไหว้ครอบงำเทวดาฟ้าดินเทพเจ้าหลักเกณฑ์หลักการที่ท่านได้กระทำนั้นท่านก็เอามาสอนเราคือหลักธรรมก็ไม่ใช่อะไรนอกจากกฎเกณฑ์เหตุปัจจัยแห่งธรรมชาติทำอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะการกระทำอย่างนี้แล้วก็มีผู้ประพฤติปฏิบัติตามท่านเกิดเป็นสังคมเรียกว่าสงฆ์มีทั้งคนที่มีปัญญาน้อยปัญญามากแต่ก็อยู่ด้วยกันอย่างความสรรสร้างอยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นสังคมที่มีแต่ความสุขสงบร่มเย็นลักษณะเช่นนี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกขึ้นมาแล้วก็มั่นใจเราเองก็ควรจะเป็นหนึ่งในหมู่สงฆ์แม้จะไม่ได้บวชนั่นแหละเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนไปเนี่ยถ้าอย่างนี้ถ้าจิตใจเข้าถึงอันนี้ก็จะเห็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอริยสัจหลังจากนั้นการพึ่งตนเองก้าวล่วงอำนาจศักดิ์สิทธิ์ก้าวล่วงไสยศาสตร์ก้าวล่วงการอ้อนวอนอธิษฐานสิ่งงมงายทั้งหลายจึงถือได้ว่าเข้าถึงกระแสแห่งธรรมผู้ใดเข้าถึงกระแสธรรมระดับโสดาบันบ่มีได้แนวมาห้อยคอพลุงพลังสารพระพงพระภูมิก็ต้องเลิกกันแล้วในนี้เรายังมีสิ่งเหล่านั้นอยู่แสดงว่าเป็นเครื่องวัดยังสอบไม่ผ่านยังไม่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมเรามาดูบุคคลตัวอย่างสมัยก่อนอนาถาบินทิกาเศรษฐีแกปลูกสารพระภูมิไว้จะไปไหนจะขึ้นบ้านไหว้เทวดาจะลงบ้านไหว้เทวดาจะไปค้าไปขายทางเรือสำเภาทางทะเลไหว้เส้นสวงบวงบนเอาสัตว์เอาอะไรมาฆ่าเลี้ยงขอให้มั่งมีให้ได้กำไรแล้วก็ไปให้ปลอดภัยต่างๆพอมาได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเข้าใจพระธรรมมั่นใจในพระรัตนตรัยมีศรัทธาเห็นอริยสัจเป็นโสดาบันนะโสดาบันตั้งแต่ไปพบพระพุทธเจ้าแกได้ยินชื่อพระพุทธเจ้ากลางคืนเนี่ยกับพี่เมียแหมมันนานสว่างเหลือเกินอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อไรจะสว่างนะคิดในขณะที่คิดอยากเห็นพระพุทธเจ้ามันทำไมไม่สว่างคิดแต่เรื่องเดียวนั่นคืออารมณ์เดียวจิตก็เลยติดอารมณ์นี้เป็นอารามณูปนิชฌานในที่สุดมืดปุ๊บสว่างจ้านี่คือทางสมาธินะผู้ใดนั่งสมาธิไปแล้วมืดผิดปกติแล้วมันจะสว่างอนาถบินทิกาเศรษฐีระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่จะสว่างเราจะไปกราบไปไหว้ไปฟังธรรมได้ยินแต่ชื่อนี่ก็ขนลุกขนพองนี่เกิดศรัทธาอย่างนี้มั่นใจอย่างนี้คิดไปคิดไปมันไม่สว่างมันมืดในเวลากลางคืนนะมืดแล้วมันก็สว่างมันเป็นที่สมาธิมันไปติดอยู่ในอารมณ์พอสว่างก็เดินเลยเอ๊ะบ่แจ้งก็ไปตัวเห็นหุ่งล่ะเดินไปมืดตึ๊บสมาธิเคลื่อนพอมืดปั๊บนี่ตกใจเราเดินมาในความมืดคนเดียวอย่างไรจะกลับกลัวได้ยินเสียงประหลาดบนฟ้าเนาะก้าวไปเถอะช้าง100ตัวม้า100ตัวผู้หญิงผู้ชายอย่างละ100มีค่าน้อยกว่าก้าวหนึ่งที่ท่านก้าวไปข้างหน้าหาพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงนี้เกิดศรัทธาอย่างมั่นใจขนลุกขึ้นมามืดตึ๊บสว่างจ้าขึ้นมาอีกสมาธิมันมีขึ้นด้วยศรัทธาเดินต่อไปอีกมืดอีกสมาธิเคลื่อนมืดได้ยินเสียงอีกสว่างอีกเดินไปอีกมืดอีกได้ยินเสียงอีกสว่างอีกในที่สุดก็ไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่เห็นอนาถาบินทิกะเศรษฐีมาเรียกเลยมาสุทัศน์มาเถอะเรากำลังคอยยิ่งศรัทธาจะขนลุกขนพองน้ำตาไหลท่านรู้จักชื่อเราได้อย่างไรและนั่งลงฟังอนุบุพิกถา5บรรลุโสดาบันพอเป็นโสดาบันแล้วทำยังไงสร้างวัดสร้างวาทำฐานเทวดาที่อยู่ในหิ้งในศาลพระภูมิไม่ได้สนใจ พวกเราเนี่ยช่วยอะไรเราไม่ได้มีแต่เราโง่เฉยๆพอคิดอย่างนี้เทวดาน้อยใจ20ปีไม่ได้บูชาเทวดาเหล่านั้นเลยเอาไปเอามาอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่จนล่องจนลงหมดเลี้ยงพระวันละ500วันละ1,000ทีนี้มีแต่ข้าวต้มกับน้ำส้มผักสมผักเสียนเนี่ยกินดีๆกับมัดเงินบ่มีทานหมดไปหาพระพุทธเจ้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าถามว่าเธอยังให้ทานอยู่หรือสุทัศน์คือหาบดีผมไม่เคยอิ่มครับให้ทานแล้วสุขใจผมไม่เคยอิ่มแต่ว่าไม่เหมือนเก่าแล้วศรัทธาผมเพิ่มขึ้นแต่โภคะผมลดลงจนลงข้าวสุกเป็นที่หนึ่งน้ำผักดองเป็นที่สองเท่านั้นมันจะได้บุญอย่างเก่าไหมพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าบุญของเธอก็ยังมากหาประมาณไม่ได้นัตถิจิตตังปสันนำหิอปการนามาทักทีนาของนั้นจะมีค่ามากค่าน้อยมันอยู่ที่ใจเธอเลื่อมใสพอพูดกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ภูมิใจแม้เราจนเราก็ได้บุญอยู่มากอย่างเก่าพระพุทธเจ้าว่าจิตเลื่อมใสในบุญมากกลับไปถึงบ้านเทวดาคอยจังหวะมานานแล้วในคืนนั้นนอนปั๊บเทวดามาเลยมาฝันบอกว่าเห็นไหมตลอดเวลาท่านลืมเทวดาที่เคยช่วยท่านท่านเคยเส้นสวงบวงบนเทวดาอารักษ์จะไปค้าไปขายจะขึ้นบ้านลงบ้านจะทำอะไรท่านไม่เคยลืมบัดนี้ท่านบูชาสมณะหัวล้นๆเหล่านั้นจนลืมเทวดาท่านไม่ได้สนใจเลยบัดนี้ท่านก็ต้องจนอย่างนี้ถ้าท่านอยากจะรวยท่านก็ไหว้อย่างเก่าเส้นสวงบวงบนอย่างเก่าสร้างศาลขึ้นมาเราจะทำให้ท่านรวยสมณะเหล่านั้นมีแต่ทำให้ท่านจนตรงนี้มันจะเป็นเครื่องวัดแท้เฮาเป็นจังได๋บัดข้อคันว่าจังสั่นกับทิมล้วนเดี๋ยวพอไปวัดจะเครือก็ได้ได้นี่เนาะถ้าเข้าไม่ถึงธรรมนะแต่เข้าถึงธรรมไม่เป็นไรอนาถาบินทิกเศรษฐีตื่นขึ้นมาบอกคนงานเลยไปเอาไฟไปเผาทิ้งสารพระภูมิไปลื้อมันลงมาอยู่บนซุ้มประตูลงมาไปไปหัวไปพ้นเทวดาชาติชั่วน้อยเนี่ยอยู่ได้ดีไม่ชอบดีระบุญหัวที่เราให้อยู่ยังมาบอกให้เราเลิกนับถือพระรัตนตรัยเอาไฟไปเผาไล่มันหนีว่ากันว่าเทวดาเนี่ยร้องให้ไปจนถึงพระอินทร์ท้าวจตุโลกกบาลไม่มีใครช่วยได้ไปหาพระอินทร์พาลงมาหาพระพุทธเจ้าขอขมาลาโทษพระพุทธเจ้าบอกว่าไปขอขมาเศรษฐีเทวดานี่ต้องไปขอขมาพระอินทร์บอกว่าไม่พอหรอกนะที่ไปขอขมาเขาเนี่ยต้องกระทำให้เขามั่งมีขึ้นมาให้เทวดานั่นแหละไปช่วยเอาทรัพย์ที่อยู่ในทะเลที่เข้าหุ้นไปเรือแตก18โกรธไปเอาคืนมาให้เขาคนโกงเข้าไป18โกรธไปดลบันดาลใจให้มันเอาคืนมาทรัพย์ที่ฝังไว้ในตะลิ่งแม่น้ำอจิรวดีน้ำเซาะลงไปหายไปเลยไปเอาคืนมาเทวดาได้กระทำเทวานุภาพเอาทรัพย์เหล่านั้นคืนมาถ้าเป็นสมัยนี้ก็เรียกว่าเจ๊งจนไม่มีอะไรเหลือเสร็จแล้วมั่งมีขึ้นมาใหม่ทำอะไรหลั่งไหลมาเทน้ำเทท่าอย่างนี้นั่นคือผู้ที่เข้าถึงธรรมระดับกระแสธรรมมั่นคงในพระรัตนตรัยเข้าใจอริยสัจปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาศีลสมาธิปัญญาเอาที่นี้ลดลงมาหน่อยหนึ่งแจ้งก็แจ้งแล้วเอาให้มันแจ้งไม่ต้องห่วงอย่างอื่นเดี๋ยวกลับบ้านมันสิได้แต่เต่าหันมันสิบ่ได้ปลาลดลงมาถ้ายังไม่มั่นใจถึงขนาดนั้นเป็นเครื่องวัดพระพุทธเจ้าว่าสุตตวันอริยสาวกหรือกัลยาปุถุชนเข้าถึงระดับพลังแห่งจริยธรรมอย่างมั่นคงแม้ยังไม่เป็นโสดาบันแต่มีพลังกำลังแห่งจริยธรรมกำลังแห่งความดีที่ทำจะทุกข์ยากลำบากน้ำตาไหลออกมาเป็นสายเลือดไม่ก้มหัวต่อความอ้อนวอนอ่อนแอจิตใจจะเข้มแข็งเหมือนคนมีกำลังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยท่านบอกว่าเมื่อถึงคราวอาภัพคับแค้นยากจนไม่อ้อนวอน ไม่ไปพึ่งเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นใดแต่จะอธิษฐานใจถึงความดียกตัวอย่างนะเมื่อก่อนอาตมาอยู่กรุงเทพมีคนคนหนึ่งแกเก็บเงินได้ 900,000 บาทนี่มันจะต่อสู้กันระหว่างพลังแห่งจริยธรรมกับพลังแห่งอาธรรมแกนั่งรถแท็กซี่ไปแกนั่งไปนั่งไปคนขับอยู่ข้างหน้าแกนั่งข้างหลังแต่ที่นี่แกเห็นถุงอันหนึ่งอยู่ข้างๆนี่มันถุงอะไรแกก็จับมาดูขี้ออกมาดูใบร้อยแบงค์500เนี่ยเต็มนี่ในถุงกระดาษแกบอกว่าเงินมากที่สุดเลยทำอย่างไรดูแล้วคนขับรถมันก็ขับเพราะมันไปเรื่อยไม่ได้สนใจแกก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ใช่ของคนขับรถน่าจะเป็นของคนโดยสารอื่นทีนี้อาธรรมมันเกิดขึ้นมาปานถือเลขด้วยเนี่ยเหมือนถูกหวยมันจะเอาแต่คนคนนี้แกปฏิบัติธรรมมาหลายปีความคิดในมันเกิดขึ้นว่าเอาไปทำไมล่ะมันไม่ใช่ของเราของเขาเนี่ยน่าจะเอาไปคืนเจ้าของเขาจะเป็นทุกข์มากเงินจำนวนมากๆเนี่ยเขาจะหาได้ยังไงง่ายๆเขาอาจจะขายบ้านขายช่องหรือเขาอาจจะกำลังนำไปใช้หนี้ปลดเปลื้องความเดือดร้อนมันก็ต่อสู้กันแต่พลังของจริยธรรมศรัทธาสินจาคะปัญญามันคงจะเข้มแข็งพอไม่เอาแต่ก็ไม่บอกแท็กซี่พอไอ้ตัวแท็กซี่ดีไม่ดีมันจะว่าของมันแกก็บอกว่าไปถึงโรงพักแกบอกขับเข้าไปในโรงพักทีฉันจะไปทำงานตรงนี้ส่งฉันตรงนี้ก็เลี้ยวเข้าไปที่โรงพักพอโรงพักเสร็จปั๊บแกก็ถือห่อเงินนี่ขึ้นไปหาตำรวจบอกว่าผมเข้าใจว่าจะเป็นของคนโดยสารให้ตำรวจค้นแกดูตำรวจค้นไปก็เห็นบัตรประชาชนเห็นใบธนาคารเห็นไหมก็เลยเรียกแท็กซี่มาคุณชื่อว่าอะไรขอดูบัตรขอดูใบขับขี่มันก็คนละคนไม่ใช่คนเดียวก็เลยว่าอันนี้ของคุณหรือของคนอื่นแต่มันคนละชื่อเขาลองถามหมอนั้นบอกไม่ใช่ของผมของคนโดยสารอื่นแกลืมไปหลังจากนั้นก็ประกาศให้เจ้าของเขามาเอาเงินตั้ง 900,000 บาทนะเจ้าของนี่แกมาเอามาเห็นแกก้มกราบลงเลยก้มกราบลงกลางพื้นดินเลยกราบใครกราบคนที่เก็บได้บอกผมเป็นหนี้บ้านนี่นะ5เดือนทั้งดอกทั้งทุนที่ผ่อนส่งก็ไม่มีดอกก็เพิ่มเขาจะยึดอยู่แล้วขูดหัวเราเกาหัวญาติเดี๋ยวนี้เมียก็ป่วยลูกก็ไปโรงเรียนค่าเทอมก็จนจะไม่มีผมไปยืมพี่ยืมน้องได้มาเท่านี้ถ้ามันหายไปเลยเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้านก็ถูกยึดอะไรก็หมดด้วยความรีบร้อนจะไปส่งเขานั่นแหละจะไปส่งเงินให้เขานั่นแหละแค่บ้านนั่นนะรีบร้อนเวลาลงแล้วไม่เอาแต่อย่างอื่นแล้วไปนั่งกินร้านข้าวแกงไปกินข้าวพอจะหาเงินให้เขาอ้าวไม่มีห่อเงินก็ไม่มีไม่ได้เอามาไม่รู้รถคันไหนทีเนี้ยแกบอกว่าเหมือนตายทั้งเป็นมองไม่เห็นแล้วอนาคตเมื่อไปหมดบ้านทั้งบ้านจะถูกยึดลูกก็โรงเรียนอยู่จะต้องออกจากโรงเรียนเมียก็ไข้หนักโรงพยาบาลตายเลยพอเห็นคนนี้แล้วก้มกราบลงกับพื้นร้องไห้ด้วยความดีใจคนที่เก็บเงินในเขาเนี่ยแกก็จืนน้ำตาไหลเหมือนกันน้ำตาไหลดีใจนั่นอวิปติสารผลของศีลนั่นแหละผลของจริยธรรมอย่างนี้เรียกว่าพลังแห่งจริยธรรมมันนำหน้ามันสามารถครอบงำอาธรรมได้เราปฏิบัติธรรมอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยทีนี้เรามาดูอีกเข้าตาจนบุคคลที่แม้แต่ยังไม่ถึงระดับโสดาบันเป็นสุตตวันสุตตวาอริยสาวกหรือเป็นกัลยาณปุถุชนจะอธิษฐานใจยกตัวอย่างที่เราเคยเห็นมาในชาดกต่างๆอย่างนี้นะอย่างมหาชนกเรือแตกอยู่กลางทะเลคนทั้งหลายเขาอ้อนวอนเทวดาฟ้าดินเจ้ามหาสมุทรเจ้าพ่อเจ้าแม่คงคาให้มาช่วยเขาอ้อนวอนร้องห่มร้องไห้แต่บุคคลเหล่านั้นตายหมดมหาชนกไม่อ้อนวอนกินข้าวกินปลาเสร็จอธิษฐาน ทางออกของกัลยาปุถุชนในพุทธศาสนาทางออกของสุตตวาอริยสาวกผู้ได้ยินแล้วไม่ใช่จะอ้อนวอนให้เทวดาฟ้าดินไหนมาช่วยแต่จะอ้อนวอนความดีถ้าข้าพเจ้าได้กระทำคุณงามความดีมาตลอดมานั้นมันเพียงพอขอให้ความดีคุ้มครองข้าพเจ้าจะลอยคอในทะเลนี้อย่าให้ตายในกลางทะเลอย่าให้สัตว์ตัวใดมากินถ้าหากความดีข้าพเจ้าสรรสร้างมายังไม่ความดีข้าพเจ้าสรรสร้างมายังไม่เพียงพอก็ขอให้ตายไปเลยจะได้เกิดมาใหม่จะได้รีบสร้างความดีใหม่ให้มันพออธิษฐานเสร็จเรือจมลงจมลงคนอื่นนั่นมัวแต่ร้องไห้อ่อนวอนเทวดาฟ้าดินอินพรหมยมราชให้มาช่วยเจ้าแม่คงคามหาสมุทรร้องไห้ไปด้วยอ่อนวอนด้วยนบหาพ่อหาแม่เรือจมลงจมลงบุคคลเหล่านี้ถูกปลากินจระเข้กินสัตว์ในทะเลกินตายหมดส่วนพระโพธิสัตว์มหาชนกกินอาหารที่เหลืออยู่เอาน้ำมันราดตนเองอธิษฐานให้ความดีผลแห่งความดีพอข้าพเจ้าจะเป็นพลังลอยคอในทะเลถ้าไม่ดีพอตายไปเลยหลังจากนั้นครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี0752ทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล0637436637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
6: ให้โสดให้มันให้มัน
7: ต้องเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
5: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจ
8: จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาร

0: ราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

โปรดทราบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงบ่ายขอเชิญทุกท่านพร้อมกันที่หน้ามหาวิทยาลัยได้แล้วครับ

0: ันเขาใกล้รับปริญญากันแล้วล่ะแต่น้องสิคงไม่มีโอกาสหรอก
1: ก็ไม่เห็นเป็นไงนี
0: ่คนได้โอกาสอย่างน้องอ่ะใครก็จะจริงจังหรอก
1: ถ้ามีคนเขาสนใจจริงๆอ่ะเราจะให้โอกาสเขาหรือเปล่า
0: ใครหรอ
1: ก็

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี0สถานี07-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Chipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้

0: ไอเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ไอ้แทนหลวงแทนเฒ่าเข้าเวียงจันต่างกอมันสิจริงหรือบ่ฟังผู้ตาทวดเบาบัดฝนเอาได้คิดถึงใจนึงคิดฮอดผู้บัดเมฆแล่นมาเป็นคลองมอง